0: เอียด10กิโล
1: ปูนขาว3กิโล
2: ปูนขาวร้อนครับ
1: ฮะเราใช้ยิปซัม3กิโล
2: ครับ
1: ยิปซัมสำหรับทำเห็ด
2: ปุ๋ยสูตรเสมอ
1: ใช้โลครึ่ง
2: สูตรเสมอเป็นยังไงพี่
1: สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
2: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
2: ครับ
1: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
2: 4600
1: โลครึ่ง
2: มีไนโตรเจนเยอะๆ
1: ใช
2: ่โอเคครับผม
1: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
2: ้ครับ
1: นี่ก็คืออาหารเห็ด
2: อาหารเห็ด
1: ที่เราเตรียมจะไปหวานบนชั้นเห็ด
3: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้ต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริง
1: ๆเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
2: อันนี้คือเก็บมาแล้ว5วัน
1: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
2: คือทั้งโรงเรือนนี้
1: ทั้งโรงเรือน
2: เฮ้ยแล้วมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
1: แต่อย่างนี้แสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล
2: ้
1: วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำบรมขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
2: ่ครับ
1: ไซส์เล็ก
2: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
1: แล้วก็มีหัวไฮโซ
2: หัวไฮโซ
1: หัวสูง
2: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
1: ครับ
2: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
1: 50บาท
2: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
1: มันจะกลายเป็นแบบนี้
2: จากเห็ดหัวสูงครับ
1: ครับ
2: จะกลายเป็นเห็ดหัวบานอย่างนี้เลย
1: หัวบาน
2: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
1: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
1: ครับ
0: เอามือจับ
1: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
1: ปากคาบไม่ได้น้องเมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
1: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
1: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
1: ดดอกเห็ด
0: ครับครับครับครับพอไหวไหม
1: สวยงาม
0: บิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: คือบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อือ
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ซื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวเนี้ยกอกใส่กระสอบได้ประมาณ150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่เหรอ
1: ในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพราะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: ก็สรุปมาว่าน่าจะเป็นเพาะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที
2: ่
1: มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาทลายเอาเปลือกมันสำหรับหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อนแล้วให้ผลดีเราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ลดต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายนะอย่างการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีนึงขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คืออยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได
2: ้
1: ก็คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาร
1: ู้ได้ไงอ่ะวักใหญ่เป็นขนาดนี้เน
2: า
1: ะ
2: หินอ่อนเท่ง
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยละครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
3: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วที่เนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
4: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
0: ้ชินแล้ว
4: ชินจริงๆครับที่นี
0: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
4: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
0: ปลูกถั่วเขียว
4: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
3: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
4: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
3: ครับ
4: ร่วนปนทราย
3: ครับ
4: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
3: ครับ
0: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วหยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนแน่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
4: วิธีการหว่านนะ
3: คร
4: ับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที
3: ่
4: นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
3: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
4: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
3: สอนทำได้ไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิธีทำ
0: รับพี่วานนั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
4: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
4: ก็มีนมพัชไรส์นะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
4: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
4: ครับ
0: ผมก็คือลูกแป้งเข้ามา
4: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
0: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอไรส์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมักใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้แก๊สในถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
4: ไม่ออกอะไรไม่รู้นะครับ
0: นี่ไอ้จริงแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
4: เดี๋ยวเปิดดิมีลมไหมครับ
0: หมายถึงลม
4: ใช่จะเป
0: ็
4: นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย์
0: จุลินทรีย์อ๋อคือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
4: ใช่จุลินทรีย์มันจะได้เข้ากัน

0: เราก็เขียนโค้ดไว้ฮะฮอร์โมนนมสด
1: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บทั้งหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
0: รีบครับครับ
1: และทุกๆเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นถั่วประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดที่ทางลมก่อนแน่นอนครับต้องอยู่เหนือลมยังไม่ได้โรย
2: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
3: ได้ครับได
1: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา15ซีซีถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือหนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
4: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมมัน
1: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาสัตว์ร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเยี่ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้ยเต็มไปหมดเลย
4: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้คลิกออกมาเลยครับ
1: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: ครับหลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บถั่วเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่คร
2: ับ ผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับอย่างนี้ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวถั่วเขียวแบบ
4: เวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหม
5: ใช
2: ่ไหมครับ
4: แต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: เก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
2: รายได้จากถั่วเขียว
3: เท่าไหร่ครับรายได้ปีนี้ผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 ครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
2: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว

0: หากต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
1: เห็นได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
0: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
1: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
1: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไรอย่าง
0: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
1: ครับ
0: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยเป็นกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
1: ก็คือเริ่มกลาง
0: ใช่ยุทธวิธีที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ.5เพิ่มมากขึ้น
2: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้วที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี่
0: ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับ ที่เราเจอปัญหามาเลยเราต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อระหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี
1: แล้วพี่แก้ปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงครับผม
0: ตรงนี้ผมประสานงานกับเกษตรนะฮะประธานงานศูนย์วิจัยนำพันธุ์มาจากศูนย์วิจัยฮะมาลงแปลงไว้เพื่อที่จะทำพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
2: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับผมว่าดก
0: นะฮะเกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่เนี้ยเราปลูกพันธุ์ดีมั้ย
1: คร
0: ับพันธุ์ดีก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
1: ้
0: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
2: ปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวองสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยิ่ง
1: เอาไปเลยพี่
3: เฮ้ยสุดยอดครับ
2: สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาว

0: โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้า

0: ันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้
4: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให้นี่
1: ขอบคุณนะ
0: เอาไป
6: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
0: หายอิ่มละ
2: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
3: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นหรอขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
5: เอ๋
4: รูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุ

0: ทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะทัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้

0: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมาก

0: ครับ
1: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมา
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมาที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราธรรมะเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์

0: ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดู
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปู่อ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่

0: ขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
2: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
2: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างก็หลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่อ ื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างไรในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
5: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถว

0: ้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
3: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
0: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
0: ครับขอบคุณมากครับ
3: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
0: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
4: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีก
0: แล้ว
5: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โหใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: about conditional sentence Taiwan, and today you're gonna use it in communication. All right, everybody, I want you to read this sentence together. One, two, go. If
1: you can do it.
0: นะครับอันนี้ไม่ใช่โค้ดตอนจบนะครับไม่ใช่คุณครูอ่านจบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นครูเอามาให้ดูเนื่องจากเป็น conditional sentence type 1ของคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาชื่อว่า Walt Disney เคยได้ยินชื่อนี้ไหม Walt Disney ไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เขากำลังฝันอยู่กำลังมีแรงบันดาลใจในการฝันในการคิดทำอะไรอยู่ซึ่งคำพูดคำนี้นะครับมาจาก Walt Disney ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการ์ตูนตัวแรกของเรื่องของค่ายดิสนีย์ที่เรารู้จักนะครับนั่นเองเป็นต้นเป็นเจ้าของวอลต์ดิสนีย์นะครับเขาชื่อวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเขาบอกว่า if you can dream it you can do it มันคือโครงสร้าง conditional sentence type 1ที่เราเรียนไปคือใช้กับเหตุการณ์แบบไหนใครจำได้ ring a bell ได้แบบไหนนะโอเคกรุ๊ป 1มาก่อนแล้วนะครับกรุ๊ป 1มาก่อนกรุ๊ป 1 take the microphoneNo right, no wrong. Let's answer. No right, no wrong. Okay. When do you use conditional sentence type 1?
2: ใช้กับประโยคที่เป็นไปได้ค่ะ
0: ประโยคที่เป็นไปได้หรือ possible situation. Okay, giving hand to group number 1, 2 points. 2 points. Okay. นะครับเราใช้กับ possible situations หรือประโยคที่มีเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงตามไปด้วยนะครับผมโอเคเรามีโครงสร้างใครจำโครงสร้างได้นะตอบพร้อมกันเร็ว if พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยครับ if subject followed by verb 1 and then comma and subject will infinitive verb who can tell me what can you use instead of will we can use some words instead of will may must or and can okay good job okay now let's check your handout and worksheet last time if I exercise ครั้งที่แล้วคุณครูให้ใบความรู้ที่มีอเล็กซ์กับเจมี่คุยกันนะครับทุกคนลองนำใบความรู้นั้นขึ้นมานะในปลายทางด้วยนะครับใบความรู้จากครั้งที่แล้วที่ครูให้หาประโยค if clause type 1หรือว่าประโยค conditional sentence type 1นะครับผมให้เพิ่มนิดนึงนะครับ conditional sentence type 1เนี่ยมีอีกประมาณหลักๆ2ชื่อที่เขานิยมเรียกกันconditional sentence type 1 first conditional ได้หรือ if clause ได้ if clause type 1หรือประโยค if clause เป็นชื่อเล่นของเขาประโยค if clause เพราะว่าประโยคเขาจะมีคำว่า if นะครับแต่ชื่อทางการของเขาคือ conditional sentence นะครับโอเคอ่ะหลังจากเรานำใบงานขึ้นมาแล้วไหนลองดูพร้อมกันที่เราขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้นะครับขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราลองมา identify พร้อมกันนะครับว่า so you can put subject verbsand will the structure is here นะครับ can you try I will give you like for the first one okay let's see the first sentence if you join me for a run tomorrow running so we have if and then followed by what you is subject and join is verb infinitive or verb one and what do we have hereComma and after comma we have subject and will and then infinitive verb like this. So I want you to identify this one and this one. นะครับ sentence number 2 and number 3. อ่ะไหนเราลองเขียนลงไปดูในใบงานของเรานะครับแบบคุณครูดูซิประโยคที่2และประโยคที่3ที่เราหาเจอเมื่อวานนี้นะครับลองเขียนโครงสร้างดูซิว่าเราหาเจอไหมว่าตรงไหนคือ subject นะครับif ขึ้นต้นด้วย if ตามด้วยอะไรนะครับ subject ตรงนี้ลองทำเองนะครับ3ประโยคนี้ในใบงานของเราที่เราทำเมื่อวานนี้you can start นักเรียนปลายทางทำได้เลยนะครับonly three sentences นะครับ only three sentences if subject verb 1 comma subject willinfinitive verb Are you done? Only 3 sentences แค่3ประโยคพอนะครับแค่3ประโยคพอนะครับที่คุณครูโชว์อยู่นั้นบนหน้าจอเรามีอยู่ในใบงานเราด้วยนะครับเราลองเขียนดูซิโครงสร้างว่าได้ตรงกับครูไหมนะครับ

โอเค Are you done ได้หรือยังได้หรือยังครับน่าจะได้แล้วนะครับ Group 5 Can you sense one person in front นะครับ in front of one person I want one person นะครับ one person โอเคออตันเวลคัมออตันนะฮะโอเคนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมๆกันประโยคนี้ออตัน Would you mind identifying the structures of the second sentence for your friends นะฮะ

and we have comma subject. Infinitive. Do you think this one is correct? Yes or no? It is, are you sure? Are you sure? Okay. What is verb one? Waked. And what is the infinitive verb? Okay. Give a big hand to Autumn Group number 5. 3 points. นะครับ. Thank you very much. นะครับผม. แต่ประโยคนี้ยังมีจุดผิดอยู่ไหนใครอยากจะมา correct ให้เพื่อนสักนิดนึงใครอยากกลุ่มไหนก็มีกลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มไหนมากลุ่มไหนลองมา correct ให้เพื่อนนะครับลองมา correct ให้เพื่อนนะโอเค you can use the green color โอเค you can use the green color โอเคOkay, thank you very much, Group 3, 2 points, have 2 points. Give a big hand to Group 3, everybody. Okay, นะครับเพื่อนๆมีกลุ่ม5บอกว่ากลุ่ม5บอกว่า definitely เป็น infinitive verb ส่วนกลุ่ม3บอกว่าคำเป็น infinitive verb มีใครให้อย่างอื่นบ้างครับมีใครให้อย่างอื่นไหมไม่มีนะครับไม่มีนักเรียนปลายทางครับเราคิดว่าสรุปแล้วคำไหนเป็น infinitive verb นะครับผมจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยลิลี่ ly แบบนี้นะครับเขาจะละไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคนะครับมันเป็นตัวที่พิเศษมากๆเราเรียกว่า adverb นะครับ adverb นะครับ adverb เกือบถูกแล้วนิดนึง adverb นะครับเขาจะละไว้ว่าเหมือนกับเรามองไม่เห็นเขาเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วตัวจริงๆที่เป็น infinitive verb ไม่เติม s no s no ed no ing ก็คือคำว่าคำนะครับคำเป็น infinitive verb โอเคเก่งมากครับทั้งสองกลุ่มนะครับผม sentence number 3 who wants to identify the structure it for me group 4 โอเค group 4นะครับ group 4 come up โอเค

0: กระดาษของเราจะเป็นส่วนของ condition ครับเรา read aloud แปลว่าอะไรครับ read aloud อ่านให้อ่านเงียบๆหรือว่าอ่านออกเสียง so you read aloud your partner like if I study hard and your friend if somebody say to you have to answer like complete the conditional sentence that your partner say if I study hard I will pass the exam for example okay And then you write it down on your notebook, okay? You write it down on your notebook. And then you find a new partner and do the same thing. I need five people, okay? I need five people, okay? Do you guys understand? Make sense? เดี๋ยวคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับOki, would you mind demonstrate it to your friends นะครับให้ Oki เดี๋ยวลองมาสาธิตด้านหน้านะครับลอง Oki ลองมาสาธิตด้านหน้าให้เพื่อนๆดูว่าทำอย่างไรนะครับผม So first find a partner so I find Oki find a partner which is me okay Oki you can ask like this Oh you can ask any your question
1: If I finish my homework
0: If I finish my homework, so I have to answer. If I finish my homework, I will play basketball. Okay. And then I will ask Oki my question. If I study hard, your turn.
1: If I study hard, I will be a good student.
0: I will be a good student. And then you have to write it on your notebook. Okay, write it on your notebook. I need...Five people, okay? Five people. You have to find five people and write five sentences. เราต้องหากี่คู่นะครับ5คนเราแสดงว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ประโยค5ประโยคและเขียนลงในสมุดนะครับผมโอเค Thank you very much, Oki. นะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมนะครับผมโอเคโอเคอ่ะทุกคนมีคอนดิชันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับไปหา5คนนะครับคนสุดท้ายที่กลับมานั่งที่นั่งของตัวเองนะครับผมจะมีบทลงโทษด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้ครบ5ประโยคนะครับโดย I have one more rule I have one more rule A person or a partner that you ask or talk to should not be a person in the same group should not นะครับ and must not นะครับ Don't ask anyone in the same groups okayAnd I will find the last person who come back to sit นะครับเมื่อครบ5คนแล้วเขียนลงสมุดแล้วกลับมานั่งที่ได้นะครับผมคนสุดท้ายเราจะมีบทรางวัลให้นะครับผมโอเคนักเรียนไปทางพร้อมไหมครับ Are you ready โอเค Everybody shark Everybody shark Everybody shark shark shark โอเค Let's go Let's do it นะครับผม 5 people นะครับ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yeah.
0: Did you get 5 sentences? Okay, how many did you get? How many did you get? 4. Somebody get 3. Somebody get 4. That's okay นะครับไม่ได้5ได้3ได้4ได้2ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนักเรียนปลายทางน่าจะได้บางประโยคแล้วนะครับ So everybody I want one volunteer from group 5 one person and one volunteer from group 4นะครับ to be here to do the activity for your friends back home นะครับขอตัวแทนจากกลุ่ม4 1คนคนใหม่นะครับกลุ่ม5อีก1คนคนใหม่นะครับมาสาธิตมาทำกิจกรรมเมื่อกี้หน้าห้องให้เพื่อนๆดูนะครับผม1คนนะครับผมนำประโยคของตัวเองมาด้วยนะครับ bring your strips นะครับ strips only one your strips นะอ่ะ1คนนะครับผม1คนนะมีมี่ can you bring your strip เอาใบประโยคเรามาเลยครับผมใบประโยคเรามาโอเค anybody from group 4Okay. Anybody from group 4? Okay. Okay. Here in front. Here in front, please. Okay. And group 5? Okay. Okay, Mon and Mimi, you can read your conditions to your friends.
2: Hello, my name is Mon.
0: Okay, your condition is?
2: If I eat more vegetables.
0: If I eat more vegetables. You can ask Mimi. If I eat more vegetables, one more time. Read it one more time.
2: If I eat more vegetables.
0: Okay. Mimi can complete it. Can you complete this sentence?
3: If I eat more vegetables.
0: I will be อะไรดีครับถ้าเราทานผักเยอะๆเราจะเป็นไงดี
3: slim
0: I will be slim okay you can read the whole sentence if
3: I eat more vegetables I will slim
0: I will be slim right okay now your sentence
3: if I forget in class
0: sorry if I focus in class okay one more time if I focus in class คือถ้าตั้งใจเรียนจะเป็นไงครับมอนจะเป็นไงจะตอบได้ so you can read that sentence okay if I focus in class
2: I will
0: answer the questions
2: answer the question
0: okay thank you very much group 4 and group 5นะครับ2 point for each นะครับกลุ่มละ2คะแนนเลย2คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผม now everybody let's see if you canMake a sentence from conditional sentence. นะครับ If any groups can complete this one, if I study hard, นะครับ I give you 2 points. Rigwell, I think I hear something before. Okay, group 2, group 2.
4: If I study hard, I will understand the lessons.
0: If I study hard, I will understand the lesson. Thank you very much, group 2. นะครับผม Okay. Don't forget to color the points. นะครับผม Okay. One point. Any group? One more. Okay. Group 4, right? Group 4, okay. If I study hard,
2: I will be smarter.
0: I will be smarter. Okay, thank you very much. นะครับผมนักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคไปพร้อมกันด้วยนะครับผมกลุ่มสี่บอกว่าถ้าตั้งใจเรียนจะฉลาดกว่านี้เยอะเลยนะ I will be smarter. เก่งมากนะ One point นะครับ One point นะ Next one. If I exercise regularly, นะครับ regularly แปลว่า every day maybe every day every week every month นะครับIf I exercise regularly, blah blah blah blah blah. Group one, ครับ Group one first, นะครับ Group one first.
5: I will be healthy.
0: Can you read the whole sentence?
5: If I exercise regularly, I will be healthy.
0: If I exercise regularly, I will be healthy. Thank you very much, group one. Okay, 1 point. One more group. Okay, group three.
6: I will not get sick.
0: Okay, can you read the whole sentence? If I
3: exercise
0: regularly.
3: I will not get sick.
0: Will not get?
3: Yes.
0: Get sick. Okay, thank you very much. Group 3, 1 point. Okay. Next one. If I eat healthy food, อันนี้ยากกว่าเดิมนะครับ3คะแนนไปเลยนะครับกลุ่มไหนอยากได้นะกลุ่มวันก่อนแล้วกลุ่มวันก่อนไปแล้วนะครับผมโอเคโอเคกลุ่มวันได้ไหมลองดูนะครับลองดูนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิม
5: I will live longer.
0: Can you make the whole sentence?
5: If I eat healthy food, I will live longer.
0: Okay, I give you 1 point correct นะครับให้1คะแนนประโยคถูกนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกใจคุณครูนะครับผมกลุ่มโฟก่อนแล้วกลุ่มโฟก่อนแล้วนะครับดูดีๆนะครับว่า if มันอยู่ที่ไหนนะครับ if มันอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเค group 4
4: I'll not fast if I eat healthy food.
0: I won't be fat if I eat healthy food. Thank you very much. Group 4 3 point นะครับผมตัวนี้ condition อยู่ด้านหลังเราต้องเอา result ขึ้นก่อนนะครับ I won't be fat ฉันจะไม่อ้วนถ้าฉันทานอาหารดีนะครับผมโอเคไหมโอเคโอเค this one if I have free time touch your ear ถ้า if I don't count one you don't hit it if you hit it you out okay 3 2 1กูไฟให้กูไฟดีกว่าให้กูไฟอยากให้กูไฟตอบไหมไม่ตอบให้กู4นะให้กู4กู4อ่ะ go for again นะครับผม go for
4: I will happy if I have free time
0: okay one more time
4: I will happy if I have free time
0: I will be happy if I have free time thank you very much go for 3 points นะครับ3 point okay now everybodyLet's review conditional sentence Taiwan. When do we use conditional sentence Taiwan again? For possible situations and what is the structures? If subject verb 1 comma subject will and infinitive verbs นะครับ Okay. So if is conditions and then will infinitive is a result นะครับAnd we have another form. เมื่อกี้เราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งไปนะครับโดยครั้งที่แล้วเราเรียนแบบ condition อยู่หน้าแต่เมื่อกี้เราลองสร้างประโยคเราสร้างได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะสร้างได้ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมันมีการเอา resolve ไปไว้ด้านหน้าเอา if มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับความหมายยังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยคืออะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากด้านบนลงมาเป็นด้านล่างอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยcomma หายไปนะครับ comma หายไปแต่ความหมายยังคงเดิมเรามีสูตรในการจำว่า if อยู่หน้า comma อยู่กลางโอเคไหมแต่ถ้า if อยู่กลางมี comma ไหมไม่มีทำไมเขาถึงต้องเอา comma ไว้กลางถ้ามี if ไว้ด้านหน้าเพราะว่าบางทีประโยคยาวมากแล้วไม่มีอะไรขั้นเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือส่วน condition ตรงไหนคือส่วน result แต่ถ้ามันมี if อยู่ตรงกลางแล้วเราจะแยกได้ทันทีโอเคไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไม if อยู่หน้าแล้วต้องมีคอมม่าอยู่กลางเพื่อให้เราแยกได้นะครับผมโอเค now I want every group to create a sentence from this person this person is thinking about something in the future นะครับ you can say if every group you have to think about it นะครับผมอ่ะตอนนี้ให้เวลาทุกกลุ่มคิดนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดนะครับว่าถ้าเราสร้างประโยคถ้าเราสร้างประโยคนะครับจากรูปนี้เราจะเลือกสร้างว่าอะไรได้หลากหลายเลยนะครับผมตรงนี้เขาลองตัดสินใจนะครับผมลองเขียนลงในสมุดรูแล้วเลยลองให้แต่งนะครับผมเป็นแบบ condition results หรือ result condition ก็ได้ครับผม condition results หรือ result condition นะครับผมลองนะครับผมให้เวลาคิดพร้อมกันในปลายทางลองคิดด้วยนะครับลองในปลายทางลองคิดด้วยนะครับให้คิดก่อนยังไม่ให้กดเดี๋ยวจะให้กดพร้อมกันนะครับให้เวลาคิดก่อนนะครับSo I have two rates of points นะครับ we have 3 or 1นะครับสำหรับประโยคถ้าเดี๋ยวคุณครูให้แต่งประโยคนะครับบางประโยคคุณครูอาจจะให้1คะแนน บางประโยคที่ครูถูกใจครูจะให้3คะแนนโอเคไหมนะแต่ไม่บอกว่าแบบไหนที่ครูถูกใจนะครับผมลองเดาความชอบของครูตัวเองนะครับผมอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆครับโอเคได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมครับลองแต่งประโยคให้คุณครูปลายทางฟังเลยนะครับผมส่วนเรียนต้นทางถ้าแต่งแล้วนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตอบนะครับโดยการกดกระดิ่ง3 2 1กบวันครับผมกบวันก่อน Chess yes okay
5: if I eat unhealthy food I will get fat but if I go to gym I will
0: okay if I eat healthy food I won't be fat or I won't get fat okayCorrect. I give you one point. Now one point. Now one point. Now okay. Any group want to try? Okay. Group three. Okay. Group three. Man. Now.
3: I am deciding. If I eat fat food, I will be happy. But if I go to gym, I will be healthy.
0: Okay. Thank you very much. Group three. Now one point. Now one point. One point. Now. ถูกทั้งสองกลุ่มเลยแต่กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามไม่ได้ตอบแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับเพราะว่าเราเพิ่งไปให้ว่าอยากตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนนะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครับผม
4: I will be fat if I eat pizza but if I go to the gym I will have a good health
0: I will be fat if I eat pizza is the second one rightresolves condition ที่เราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมรูปแบบที่2 give a big hand to group number 2 3 points นะครับนะครับผมรูปแบบที่2 3 points นะครับโอเคนะครับผมรูปแบบที่2 thank you very much everyone let's review again conditional sentence type 1 everybody conditions and results and results conditions what are the different again what are the different between these two sentences againจำได้ไหมสองประโยคแบบนี้ความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงไหนนะถ้า if อยู่หน้าอะไรอยู่กลางครับคอมม่าอยู่กลางนะครับถ้า if อยู่กลางต้องมีคอมม่าไหมไม่ต้องมีโอเคนะครับ now everybody let's see the irregular verb list for today นะครับ irregular verb list for today นะครับผม let's see นะวันนี้เราจะได้ไปช้าๆนะไปช้าๆโอเค the first one นะครับ when what did you do with the glass you when you drop the glassIt's, you break it, or you can see, break. Everybody repeat after me, break. Okay, past symbol. What is the past symbol of break? Broke, and past participle. Broken, okay, broken. Okay, everybody repeat after me, break, broke, broken. แปลว่าแตกหักแตกสลายได้ Everybody, Have you ever had like broken hearts? Broken hearts? Broken hearts? นักเรียนปลายทางเราอยากจะรู้ว่า broken heart คืออะไรนะครับ broken heart heart แปลว่าอะไรหัวใจหัวใจมัน broken คือมันทำให้เป็นไงถูกเป็นไงพักออกแตกสลายนะใคร broken heart อยู่ตอนนี้นะครับเศร้าเลยนะครับเศร้าเลยนะ next one this one do you wakepast simple woke and past participle woken everybody repeat after me wake woke woken okay แปลว่าอะไรนะครับ wake up in the morning ตื่นนอน when did you wake up in the morning in this morning at 5 a.m. okay who woke up at 4นั่นมีใครตื่นตี4มั้ยครับ oh who woke up at 3ไม่มีนะครับไม่น่าจะมีนะครับเด็กวัยเราต้องนอนให้เต็มอิ่มนะครับตื่นตีสามน่าจะเตรียมบิณฑบาตแล้วนะครับผมไม่น่าใช่นักเรียนนะครับผมน่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับโอเค wake woke woken เดี๋ยววันนี้เรามีเวลานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกคะแนนดีกว่า2คะแนนนะครับฟังดีๆนะครับผมเราเคยได้ยินคำว่า wake up ใช่ไหมครับ wake up แปลว่าแล้ว get up ล่ะยังไม่ให้กดนะครับ so when I say I wake up at 5 a.m. or I get up at 5 a.m. it's different I get up and I wake up and get up เราใช้อะไรดีระหว่าง I wake up or I get up ใช้ได้ทั้งสองแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมนักเรียนปลายทางใครรู้ตอบได้เลยนะครับ wake up กับ get up ไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไรชื่อทุกวันให้กลุ่มไหนให้กลุ่มไหนดีเดี๋ยวดูเคอร์เรนต์สกอร์ดีกว่าเท่าไหร่นะ40โอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนั้นเยอะกลุ่มสีเท่าไหร่ครับก็เท่าๆกันใช่ไหม40เท่าไหร่นะ43โอเคเท่ากันกลุ่ม5ไม่กดเลยนะครับกด5 42ก็เยอะพอสมควรให้กลุ่มไหนก็ได้นะครับผมเอาใหม่ดีกว่าที่ทุกวันให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4แล้วให้กลุ่ม4อ่ะใจไหมตอบ get up กับ wake up ถ้าตอบโดนใจจะให้คะแนนพิเศษนะครับ
1: ส่วนตัวผมจะเลือก get up นะครับเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าใช้คำว่า wake อะครับก็คือเราตื่นมาเฉยๆแต่ว่าเหมือนตื่นมาแต่ว่าเหมือนลืมตาครับแต่ว่าถ้าเป็น get ก็คือเราลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้ว
0: ถูกต้องนะครับบางคน wake up เฉยๆคือลืมตาเฉยแต่ไม่ได้ get up คือไม่ได้ลุกออกจากที่นอนก็มีนะ Thank you very much group for 3 points นะครับผม And the last one everybody repeat after me choose
7: chose
0: chosen choose chose chosenตัวนี้ไม่ออกเสียงว่า shoot ตรงลงท้ายด้วยเสียง s นะอย่าออกเสียงว่า shoot ที่เป็นแปลว่ายิงคนละตัวนะครับอันนี้ choose แปลว่าเลือกนะครับเลือก choose chose chosen โอเค everybody one more time break broke broken wake woke woken shoot chose chosen อันนี้ไปทางทันไหมครับนักเรียนไปทางทันไหมนะครับผม

0: Okay. And next time นะครับ next time we will talk about healthy lifestyle number 3นะครับ continue our lessons and the teachers back home you can prepare worksheet number 9 role play okay and you can download these worksheets from www.dltv.ac.th all right see everybody shark everybody shark shark shark shark everybody shark shark Okay, today I will leave you with the quote, but I want everybody to read it together. Everybody, want to go exercise?
1: Exercise
0: is a celebration.
1: You.
0: Punishment for what you ate. นะครับใครแปลได้ไหมลองแปลดูไหมเดี๋ยวครูช่วยนะ exercise เรา five point ได้ครับได้ครับว้าวเดี๋ยวให้ยังไม่ให้สัญญาณยังไม่ให้สัญญาณ everybody touch your back touch your back 5คะแนนไปเลยอ่ะนักเรียนไปทางได้ด้วยนะครับใครตอบได้นะครับ 3 2 1 go to ค่ะ I go to นะครับผม go to นะ I go to
2: การออกกำลังกายเนี่ยมันก็เหมือนการเฉลิมฉลองที่ในสิ่งที่ร่างกายเราทำได้ครับไม่ใช่บทลงโทษในสิ่งที่เรากินครับผม
0: โอเค thank you very much group 2 5นะครับ5 point นะครับผม5 point นะครับผมเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการมันคือการเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันนะครับให้มันรู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีต่อเราไม่ใช่ให้คิดว่ามันคือบทลงโทษจากการที่เรากินเยอะหรือกินไม่ดีนะครับให้คิดว่าการออกกำลังกาย

0: ำลังกายนั้นมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในแต่ละวันของเรานะครับ alright everybody I hope you go back home and then exercise regularly นะครับ eat healthy food exercise and be positive นะครับ in every dayThank you very much. See you again next time. Enjoy your life and enjoy the rest of the day. See you again next time.
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
1: Goodbye.
3: Bye-bye.

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: 186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะครับต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงเวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่กับกฎหมายแพ่งเช่นเดิมนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะทำการเรียนรู้กันนั้นนะคะก็คือ 1. สามารถบอกลักษณะความผิดและโทษทางแพ่งได้ถูกต้อง2. วิเคราะห์ลักษณะความผิดทางแพ่งจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะและสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีสถานการณ์1สถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันดูนะคะสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะสถานการณ์นี้นะคะบอกว่านางสาวบีได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางสาวบุ๋มเนื่องจากว่านางสาวบุ๋มกรอกเลขบัญชีผิดพลาดแต่นางสาวบีไม่ยอมคืนเงินให้จากสถานการณ์เป็นอย่างไรนางสาวบีเนี่ยได้โอนเงินผิดไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากการกระทำของนางสาวบีเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่คะนักเรียน
3: ไม่ควร
2: เพราะเหตุใดคะใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าการกระทำของนางสาวบีนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ไม่ควรกระทำใช่ไหมคะเพราะเหตุใดเชิญค่ะ
4: เพราะว่าเขาโอนเงินให้เราผิดครับแต่แล้วเราก็ไม่โอนเงินคืนเขากลับครับ
2: เราก็ควรโอนเงินคืนเขาใช่ไหมคะใช่ไหมเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากการกระทำของนางสาวบีนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวบีไม่โอนเงินคืนให้กับนางสาวบุ๋มที่โอนเงินมาผิดใช่หรือไม่เอ่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนถือว่ารับเอาของผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองไปเอาของมาโดยที่เขาไม่ได้เตรียมใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาขอถามนักเรียนว่าการกระทำของนางสาวบีเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นความผิดไหมคะนักเรียน
3: เป็น
2: ความผิดอย่างไรคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นความผิดฐานอะไรทางแพ่งเชิญค่ะ
5: เป็นลาภมิควรได้ครับคือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองรับครับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการกระทำของนางสาวบีนั้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะเพราะถือว่าไปรับเอาของผู้อื่นมาโดยเป็นลาภที่ไม่ควรได้นั่นเองไม่ได้มีกฎหมายรองรับเอาไว้ด้วยว่าการที่มีผู้อื่นโอนเงินมานั้นเราจะสามารถรับไว้ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไปรับของผู้อื่นมาแล้วเขาไม่ได้เต็มใจให้เราไม่มีกฎหมายรับรองด้วยถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการแจ้งความดำเนินคดีได้นั่นเองค่ะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินออกไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ ค่ะนักเรียนถัดมาค่ะ คุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทําหรือการละเว้นการกระทําบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกันค่ะโดยกฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันไปในคาบเรียนก่อนหน้านะคะเป็นกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ซึ่งมีหัวข้อหลักๆดังนี้ค่ะใครจำได้บ้างมีหัวข้ออะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างหัวข้ออะไรบ้าง
3: ส
2: ั
3: ญญา
2: ในเรื่องของสัญญามีอะไรอีกคะการละเมิดใช่ไหมคะมีอะไรอีก
3: ลาภ
2: ไม่ควรได้มีอะไรอีกคะ
3: การ
2: จัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สัญญากันก่อนนะคะสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปค่ะโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันการผิดสัญญาจึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเช่นการไม่ชำระเงินในการซื้อของนั่นเองค่ะถัดมาก็คือการไม่โอนทรัพย์สินตามที่สัญญาไว้การผิดสัญญาเช่าทรัพย์นั่นเองนะคะหรือว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดูในเรื่องของสัญญาการซื้อขายรถใช่ไหมเอ่ยการซื้อขายรถมีผู้หนึ่งทำการผิดสัญญาโดยการไปขายรถให้อีกคนหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผิดสัญญานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อต่อมาก็คือการละเมิดนั่นเองค่ะการละเมิดนะคะเป็นการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาค่ะเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทการบุกรุกหรือใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการขโมยหรือยักยอกทั้งนี้นะคะผลของการกระทำในการละเมิดนั้นคือผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำละเมิดได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดในเรื่องของการขับรถโดยประมาทใช่ไหมเอ่ยมีการมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถโดยประมาทไปเฉี่ยวชนทำให้อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำความผิดในการขับรถโดยประมาทนี้ก็ต้องทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะในหัวข้อถัดมาก็คือลาภไม่ควรได้นั่นเองลาภไม่ควรได้นะคะก็คือเป็นลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดค่ะทั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือลาภมิควรได้นั่นเองก็จะอยู่ในหัวข้อของกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งการจัดการงานนอกสั่งนะคะก็คือการที่เกิดการสั่งการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของนั่นเองค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของค่ะเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานได้ทั้งนี้การดำเนินการใดๆที่ทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับประโยชน์แม้จะไม่ได้ขอให้จัดการก็ตามค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อของกฎหมายแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆเลยนั่นเองนะคะประเด็นที่1คือหัวข้ออะไรคะนักเรียน
3: สัญญา
2: 2ค
3: ือ
2: การละเมิด3ค
3: ือ
2: ลาภมีควรได้4ค่ะคือค่ะการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนก็ได้ทราบในความหมายในแต่ละหัวข้อไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งนั่นเองค่ะในทางของกฎหมายอาญาเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมเอ่ยว่ามีการกระทำในเรื่องของโทษมี5สถานด้วยกันใช่ไหมคะ อ่ะโทษมี5สถานมีตั้งแต่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดอันนั้นเป็นกฎหมายอาญาใช่หรือไม่ค่ะถัดมาวันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้การกระทำที่เมื่อมีผู้ที่ได้มีการละเมิดหรือการผิดสัญญาแล้วก็ต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการสืบค้นค่ะว่าการรับผิดทางแพ่งนั้นมีการรับผิดในรูปแบบใดบ้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผิดสัญญาจะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะและในเรื่องของละเมิดจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการสืบค้นสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากการที่ครูให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการรับผิดทางแพ่งจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปในเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรอีกการละเมิดใช่ไหมคะการอะไรอีกคะลาภไม่ควรได้แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะจากการที่คุณครูให้นักเรียนสืบค้นนั้นคุณครูก็อยากทราบว่าในแต่ละประเด็นนั้นนักเรียนได้ทำการสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะ

0: ูกันที่ประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของสัญญาสัญญาถ้าเกิดมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบดีคะกลุ่มใดอยากตอบดีเชิญค่ะ
1: ค่ะการได้รับผิดจากเรื่องสัญญานะคะก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะหรือว่าค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็ต้องคืนเงินหรือทรัพย์สินค่ะก็คือการรับเงินล่วงหน้าหรือได้ทรัพย์สินแล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเราก็ต้องคืนเงินให้เจ้าของค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือในบางกรณีก็จะมีศาลฟังให้ฝ่ายผิดเนี่ยทำสัญญาให้สำเร็จค่ะแล้วก็การบอกเลิกสัญญาค่ะคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะในเรื่องของสัญญานั้นเพื่อนก็ได้บอกว่าต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ถ้าเกิดว่ามีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้นั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่2ก็คือการละเมิดอ่ะถ้าเกิดมีการผิดในเรื่องของการละเมิดกันเกิดขึ้นจะมีการรับผิดชอบกันอย่างไรในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
2: การรับผิดของการละเมิดนะคะคือต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้นั้นได้ทำการละเมิดไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมาก็คือลาภมิควรได้ประเด็นนี้จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลย
3: การรับผิดทางแพ่งของลาภมิควรได้นะครับคือการที่เมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของเรานะครับก็ควรที่จะคืนทรัพย์นั้นหรือว่าชดใช้ครับผมเช่นถ้าเกิด A เนี่ยโอนเงินผิดบัญชีไปให้ B นะครับโดยที่ B ไม่มีสิทธิ์ในการในสิทธิในที่จะได้รับเงินนั้นครับB ต้องคืนเงินให้กับ A ครับผม
0: ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของลาภมิควรได้นั้นเราก็ควรที่จะมีการคืนเงินหรือคืนทรัพย์สินตรงส่วนที่ไม่ใช่ของเราให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระทําในเรื่องของลาภมิควรได้ในเรื่องของการไม่ยอมคืนเงินก็ต้องมีการดําเนินคดีกันต่อไปนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ศาลท่านพิจารณาคดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นนะคะก็จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนะคะกลุ่มใดอยากตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
4: ค่ะการจัดการงานนอกสั่งนะคะหนูก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวแล้วกันค่ะก็คือถ้ายกตัวอย่างเป็นอย่างหนูมีบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีช่วงเวลานึงที่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าระหว่างที่หนูไม่อยู่บ้านนั้นนะคะบ้านได้เกิดความเสียหายอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฝนตกหรือว่ามีพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้บ้านหนูเนี่ยเกิดความเสียหายและถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเนี่ยพบเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ทำการแจ้งช่างให้มาซ่อมบ้านของหนูอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแบบที่หนูต้องทำก็คือต้องเป็นการใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับคนที่จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้บ้านของหนูค่ะประมาณนี้
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับอีกฝ่ายนึงหรือมีการชดเชยให้กับสิ่งที่ผู้ที่ได้กระทำการซ่อมบำรุงให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะกันนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการดูในเรื่องของทั้ง4ลักษณะไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอทำการอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะนะคะคือความรับผิดในลักษณะของละเมิดก่อนนะคะเมื่อมีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่นทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายผู้กระทำต้องรับผิดในการกระทำของตนเองด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือในลักษณะที่1ในเรื่องของความรับผิดในเรื่องของลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในเรื่องของการรับผิ

ของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนจะมีความแตกต่างกับกฎหมายอาญาเนื่องจากว่ากฎหมายแพ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะนักเรียนจึงทำให้มีการพิจารณาคดีในแต่ละกรณีไปนั่นเองค่ะนักเรียนจะไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนเอาไว้นะคะว่าจะต้องมีการรับผิดจำนวนเงินกี่บาทนะคะต้องอยู่ในแต่ละกรณีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่มีการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะนักเรียนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนายต้นนะคะได้ขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของนางปอทำให้รถจักรยานของนางปอได้รับความเสียหายนายต้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนซึ่งเป็นการละเมิดต่อนางปอนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องของมาตราที่420นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นั้นกระทำละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งในลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนตรงส่วนนี้ได้มีการละเมิดโดยการไปขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของบุคคลหนึ่งได้ล้มลงนั่นเองนะคะในกรณีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานให้ใหม่แล้วก็รักษาพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งใน5ลักษณะนะคะตอนนี้เป็นลักษณะที่2แล้วนะคะคือความรับผิดในลักษณะของสัญญาค่ะคือเมื่อได้มีการทำข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งกันไว้แล้วคู่กรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นค่ะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายนบทำสัญญากู้เงินจากนางออนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้นายนบไม่ชำระเงินที่กู้ไปคืนให้กับนางออนค่ะนายนบต้องทำการรับผิดตามสัญญาเงินกู้นั่นเองที่ได้มีการตกลงไว้กับนางออนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะในลักษณะที่2แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่งในลักษณะที่3นะคะคือความรับผิดในของการจัดการงานนอกสั่งคือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปทำกิจการของผู้อื่นโดยเจ้าของกิจการไม่ได้กล่าวว่าหรือใช้ให้กระทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายแก้วปิดบ้านเอาไว้ค่ะแล้วได้เดินทางไปต่างจังหวัดวันหนึ่งได้มีพายุพัดหลังคาบ้านของนายแก้วปลิวไปนายป้อมเพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินต่างๆในบ้านของนายแก้วคงได้รับความเสียหายจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้กับนายแก้วกรณีนี้นะคะเมื่อนายแก้วกลับมาต้องมีการชดใช้เงินที่นายป้อมจ่ายไปให้ในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นั่นเองค่ะเพราะถือว่าเป็นการได้รักษาผลประโยชน์ให้กับบุคคลคือนายแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนายแก้วพอเมื่อนายแก้วกลับมาถึงแม้ไม่ได้สั่งแต่ต้องทำการชดใช้ค่าสำหรับซ่อมบำรุงชดใช้เงินในส่วนนี้ให้กับนายป้อมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคือลักษณะที่4นะคะคือความรับผิดในลักษณะลาภไม่ควรได้นะคะคือการได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยปราศจากสาเหตุที่จะนำมาอ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายพันธ์ได้โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นายพีระโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนายวีระซึ่งนายวีระเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของนายพันธ์นั่นเองค่ะกรณีนี้นะคะนายพันธ์สามารถฟ้องร้องให้นายพีระคืนเงินของตนเองเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพีระได้เลยค่ะเพราะถือว่านายพีระรับทรัพย์ไว้โดยปราศจากสาเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นที่5นะคะคือความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะคือการที่กฎ

มายได้บัญญัติไว้ให้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิดนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีนอกเหนือจาก4แบบที่เราสี่ลักษณะที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เฉพาะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือนายเก่งได้ปลูกบ้านโดยสร้างระเบียงล้ำไปในพื้นที่ของนางก้อยเพื่อนบ้านค่ะโดยที่นายเก่งไม่รู้ว่าระเบียงบ้านของตนนั้นได้ยื่นไปที่บ้านของนางก้อยค่ะกรณีนี้นายเก่งต้องทำการรับผิดชอบต่อนางก้อยตามกฎหมายนะคะถ้านางก้อยให้ทำการรื้อก็ต้องมีการรื้อในส่วนนี้ที่เป็นหลังคาที่ทำการเกินไปในส่วนบ้านของนางก้อยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งทั้ง5ลักษณะนั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะทุกคนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะมาทำการวิเคราะห์ว่าเป็นความผิดด้านใดมีโทษอย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กระทำความผิดทางแพ่งค่ะโดยทำการบันทึกลงไปในใบงานที่6ได้เลยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นใบงานที่6นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่เป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนซึ่งทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์และกันคิดให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางแพ่งแล้วทำการมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ทำการกำหนดให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยทำการยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นในเรื่องของการผิดสัญญาหรือการละเมิดนะคะก็ได้นะคะนักเรียนทำการยกตัวอย่างมาอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างเลยมีบุคคลที่เป็นบทบาทสมมุติขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่2ก็คือลักษณะของการกระทำความผิดของตัวอย่างข้างต้นที่นักเรียนได้ทำการเขียนเอาไว้เป็นลักษณะการกระทำความผิดแบบใดนั่นเองนะคะถัดมาคือ3ก็คือทำการโทษที่ได้รับทางกฎหมายแพ่งนั่นเองในของการละเมิดในเรื่องของตัวอย่างที่นักเรียนได้ทำการยกตัวอย่างมาจะต้องมีการได้รับโทษทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือในหัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในลักษณะทางแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักประมาณ3ข้อนะคะนักเรียนทำการร่วมกันระดมความคิดนะคะว่านักเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนะคะในประเด็นที่3ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำนั้นนะคะคุณครูก็อยากจะทราบค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ใดบ้างไว้นั่นเองนะคะในกลุ่มใดอยากจะเป็นคนยกตัวอย่างสถานการณ์ดีเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั้นเพื่อนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสถานการณ์อะไรเช่นค่ะ
1: ตัวอย่างสถานการณ์นะครับคือนาย A เซ็นสัญญาขายโฉนดที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A กลับดันไปขายโฉนดที่ดินให้นาย C เสียก่อนลักษณะ
0: ก็คือนาย A ทำการเซ็นสัญญาว่าจะขายที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A ไปขายที่ดินให้กับนาย C ก่อนแบบนี้เป็นการกระทำความผิดลักษณะใดเอ่ย
1: การทำความผิดลักษณะการอะไรวะผิดสัญญา
0: เป็นในเรื่องของการผิดสัญญาใช่ไหมคะค่ะแล้วผู้ที่ผิดสัญญานั้นต้องได้รับโทษทางกฎหมายแพ่งอย่างไรคะนักเรียน
1: ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลสั่งมาครับ
0: ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละกรณีไปก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในประเด็นที่เพื่อนได้ทำการยกตัวอย่างนั้นก็เป็นในเรื่องของการผิดสัญญานั่นเองนะคะกลุ่มอื่นๆได้มีการยกตัวอย่างกันเรื่องอื่นๆอีกใช่หรือไม่ค่ะเดี๋ยวนักเรียนทำการส่งใบงานมาให้คุณครูนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ประเด็นต่อมาเลยเดี๋ยวเวลาของเราไม่ทันนะคะนักเรียนประเด็นต่อมาในเรื่องของข้อที่2ก็คือให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนักเรียนในกรณีที่เราไปทำเราจะทำอย่างไรให้เราไม่ปฏิบัติตนให้ผิดกับทางแพ่งใครอยากตอบดีกลุ่มไหนอยากตอบคะนักเรียนจะทำอย่างไรดีให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติตนไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
2: หนูจะยกเป็นตัวอย่างเช่นการกระทำผิดทางด้านผิดสัญญานะคะก็คือหนูจะมีแนวทางก็คือคืนเงินตามวันที่กำหนดค่ะ
0: ก็ในเรื่องของการผิดสัญญาเพื่อนบอกว่าก็มีการคืนเงินในเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วมีแนวทางอื่นๆอีกหรือไม่ให้เราไม่กระทำความผิดทางแพ่งกลุ่ม4กลุ่ม4มีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่เราไม่ปฏิบัติทำอย่างไรให้เราไม่ไปผิดกับกฎหมายแพ่งทำอย่างไรดี
3: ของกลุ่มผมนะครับจะยกตัวอย่างเป็นการกระทำความรับผิดทางแพ่งของในลักษณะล่าไม่ควรได้ครับก็คือเราถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัพย์สินครับก็ควรจะรักษาไว้อย่างดีครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนเจอครับก็ควรจะนำไปคืนเจ้าของให้เร็วที่สุดครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินครับก็ควรจะตรวจสอบครับถูกต้องเช่นเลขบัญชีเป็นต้นครับก่อนที่จะกดโอนครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ไม่ขัดกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบในส่วนของเราใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราได้มีการกระทำความผิดไปแล้วเราก็ต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำความผิดไปนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่ามีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนคุณครูขอถามว่านักเรียน

0: การศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรคะคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีเชิญค่ะ
1: ป้องกันการทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: เราก็รู้จักวิธีแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะก็สามารถทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็ว่าด้วยเรื่องของในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินหรือว่าความรับผิดชอบต่อกันนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายแพ่งนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการเป็นกรอบสำหรับกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการกระทำความผิดทางแพ่งกันไปก็จะมีทั้ง4ลักษณะนะคะในเรื่องของการรับการผิดสัญญาการละเมิดการแล้วก็3ก็คือลาภมิควรได้4ก็คือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากการกระทำความผิดนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งก็มีจุดมุ่งหมายของการรับผิดทางแพ่งในการเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับสิ่งที่เสียไปหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่การลงโทษเหมือนกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะก็คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
2: เบื่อครับ
1: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
2: ่อฮ่าฮิฮ
1: ฮ ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
2: อ้าว
1: นั่นมันแคทโต้นี่นา
2: แคทโต
1: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
2: ฮะแคทโต
1: ้โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
2: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่เนี่ย

0: อย่างนี้เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับว่าความสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: ฮ่าฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาฟาฟาเอ๊ะนี่ฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ย
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่

0: ของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวฉลาดมากเลยจ้าป้าป้า
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ๊ะเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะห้องเรียนของเรานะคะหลังจากที่ได้ค้าขายกันอย่างสนุกสนานด้วยศาสตร์โน้มน้าวใจไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูขอเปลี่ยนโหมดขึ้นมาเป็นความเป็นทางการสักเล็กน้อยค่ะนั่นก็คือการเขียนในเชิงวิชาการนะคะถ้าหากพิจารณาตามหัวข้อที่นักเรียนได้เห็นแล้วนะคะก็จะพบว่าเราก็จะน่าจะได้ทำอะไรเอ่ยรายงานใช่ไหมลูกเราน่าจะได้ทำรายงานกันแต่คราวนี้ค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อะค่ะสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากระดับชั้นที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของรูปแบบที่จะต้องมีความเป็นทางการมากขึ้นรวมไปถึงเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลดังนั้นอยากรู้ว่าวันนี้ชั่วโมงแรกของเราจะทำอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าในเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนรายงานเชิงวิชาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ขอเบาๆก่อนคือ3ข้อค่ะ3ข้อนี้นะคะนักเรียนทำได้แน่นอนนะคะหลังจากจบชั่วโมงนี้ไป1นักเรียนจะบอกความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้รายงานเชิงวิชาการคืออะไรนั่นคือคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบครู2อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 3. บอกความสำคัญของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้และหลังจากนี้ไปเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องของรายงานเชิงวิชาการไปแล้วก็ขอให้นักเรียนนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้กับรายวิชาอื่นๆเพราะเรื่องของการเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเด็กเจนซีอย่างเราเติบโตมาท่ามกลางข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและบางครั้งเราก็ใช้งาน AI เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะมันก็มีสิ่งที่ควรระวังนั่นก็คือในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลหรือการใช้ AI ประมวลข้อมูลมันมีอะไรที่น่าสนใจหรือควรระมัดระวังตรงนี้คุณครูจะเสริมให้นักเรียนเพื่อให้เป็นผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะขอเปิดประเด็นกันหน่อยละกันนะคะหลังจากที่เราปิดเทอมปิดภาคเรียนมานานแล้วเปิดออกมาเนี่ยเราคุณครูคิดว่าหนูยังไม่น่าจะเจอรายงานใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าที่ผ่านมาก็คงจะได้ลองทำรายงานกันมาบ้างแล้วถูกต้องไหมเพราะว่ารายวิชาภาษาไทยเองหรือวิชาอื่นๆเองควรมีการสืบค้นแน่นอนนะคะคราวนี้ลองรื้อฟื้นความทรงจำค่ะที่ผ่านมานักเรียนเคยทำรายงานเรื่องใดบ้างไหนลองบอกครูสิกลุ่ม3บอกว่าอะไรนะลูกว่ายน้ำมีได้ยินเหมือนปิงปองด้วยปะมีปิงปองกลุ่ม2ล่ะคะระลึกชาติหน่อยเมื่อตอนประถมเคยทำรายงานเปล่าวอลเล่กลุ่ม1ว่าไงทำอะไรนะ

ฟุตซอลอุ้ยเหมือนเป็นรายวิชาอะไรคะเนี่ยพละศึกษาใช่ไหมคะพละศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะคะนักเรียนทำรายงานกันยังไงเอ่ยเอาข้อมูลมาจากไหนลูกอินเทอร์เน็ตนะคะมีใครค้นคว้าจากหนังสือเรียนมีไหมมีใครเดินเข้าห้องสมุดไปหยิบหนังสือเพิ่มเติมมาไหมคะมีใช่ไหมแล้วนักเรียนพอได้เห็นองค์ประกอบของรายงานบ้างหรือยังได้เห็นแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างรายงานที่นักเรียนเคยทำที่ผ่านมาเนี่ยใช่เกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายงานฉบับที่ผ่านมานั้นคือรายงานวิชาการหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะเด็กๆคะคราวนี้เรามาเติมเต็มความรู้กันก่อนนะค่ะในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเอาละค่ะวันนี้นะคะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะให้นักเรียนเป็นผู้สืบค้นและก็เป็นผู้ตกผลึกความรู้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเด็กๆต้องทำไปตามกระบวนการนะคะโดยกระบวนการแรกของเรานะคะเราจะมาสำรวจปัญหาก่อนอื่นคุณครูจะแจกเป็นกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้เราแบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราแบ่งกลุ่มแล้วกระดาษ A4 ของหนูพับครึ่งค่ะกระดาษเปล่านะคะกระดาษ A4 พับครึ่งหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มลงไปในกระดาษแผ่นหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกเราจะทำภารกิจไปด้วยกันแล้วสุดท้ายแล้วกระดาษแผ่นนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่านักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนระบุเขียนชื่อกลุ่มชื่อสมาชิกครบแล้วมันจะมีพื้นที่หน้าแรกเปิดมาแล้วมันมีหน้าแรกใช่ไหมคะให้เด็กๆพูดคุยกันแล้วเขียนข้อจำกัดหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการทำรายงานที่ผ่านมาว่าเราพบข้อกังวลหรือว่าอุปสรรคในการทำรายงานอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีสมาชิกกี่คนก็ขอให้มีข้อกังวลหรือข้อจำกัดตามจำนวนบุคคลอยากให้ระดมความคิดกันดูนะคะเพื่อสำรวจปัญหาให้เจอแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาทำให้การทำรายงานไม่ใช่ไม้เบื่อไม้เมาของนักเรียนอีกต่อไปค่ะเชิญสำรวจปัญหาได้เลยค่ะตอนนี้สำรวจปัญหานะคะหน้าที่1พับแล้วใช่ไหมหน้าปกเป็นชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มค่ะ

0: 5วินาทีสุดท้ายค่ะ4 3 2 1ทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นหมดเวลาสำหรับการสำรวจปัญหานะคะเอาเอามือลงและต่อไปค่ะคุณครูอยากจะทราบว่านักเรียนมีข้อจำกัดอะไรเกี่ยวกับการทำรายงานบ้างอยากให้นักเรียนปลายทางนะคะลองแลกเปลี่ยนนำเสนอกันหากตอนนี้นักเรียนได้ระบุถึงข้อจำกัดเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนนำเสนอข้อจำกัดทีละคนนะคะถ้าหากนักเรียนมีมากกว่า20คนเป็นต้นไปขอให้ส่งตัวแทนในการพูดนำเสนอค่ะและตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะถึงเวลานำเสนอกันแล้วดังนั้นขอถามถึงข้อจำกัดและข้อกังวลเกี่ยวกับการทำรายงานกันหน่อยค่ะมาที่กลุ่มแรกค่ะเชิญค่ะ
1: ข้อจำกัดของกลุ่มผมนะครับการใส่ข้อมูลผิด 2. การเรียบเรียงข้อมูลไม่ถูกต้องครับ 3. การค้นหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับ 4. การหาแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือครับ 5. องค์ประกอบของการจัดเรียงงานไม่ครบครับ6คือโทนสีของรายงานไม่อยู่ในโทนสีเดียวกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของกลุ่ม1นะคะจะมีปัญหาเรื่องของการสืบค้นการเรียบเรียงการรวบรวมและการนำเสนอนะคะต่อไปมาดูกลุ่ม2ค่ะว่าพบปัญหาอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: ค่ะข้อกังวลของกลุ่ม2นะคะก็จะเป็นกลัวเนื้อหางานผิดพลาดค่ะหรือว่ากลัวเนื้อหางานไม่ครบถ้วนค่ะแล้วก็กลัวว่าจะทําไม่เสร็จตามกําหนดค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องที่เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอค่ะแบบบางคนอาจจะกลับเร็วหรือว่าไม่มีเวลาค่ะแล้วก็กลัวกระจายงานไม่ทั่วถึงค่ะทำให้งานไปตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งค่ะแล้วก็กลัวกังวลเรื่ององค์ประกอบค่ะว่าองค์ประกอบจะครบถ้วนหรือว่าจะขาดหายไหมค่ะ
0: ครับค่ะขอบคุณค่ะกลุ่ม2ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งหน้าที่เรื่องของกระบวนการทำงานดังนั้นค่ะในขั้นนี้นะคะต้องวางแผนให้ชัดเจนและแบ่งหน้าที่มอบหมายหน้าที่แต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันรวมไปถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆนั้นถ้าหากเรามีรูปแบบที่ชัดเจนจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะมาดูกลุ่ม3กันต่อค่ะ

0: ค่ะก็ข้อจำกัดหรือข้อกังวลนะคะก็คือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ค่ะแล้วก็การบริหารงานการเรียบเรียงองค์ประกอบแล้วก็การสื่อสารภายในกลุ่มค่ะหรือว่ากระบวนการในกลุ่มค่ะแล้วก็จะเป็นเวลาในการทำงานค่ะแล้วก็จะเป็นความถูกต้องของเนื้อหาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมาถึงกลุ่ม3เราจะเห็นถึงทั้งเรื่องของเรียบเรียงรวบรวมและกระบวนการทำงานนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีสมาชิกมากขึ้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือการแบ่งงานแล้วสุดท้ายงานจะไปตกที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้เราอยู่ม.3เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่ม4
2: ในเรื่องแรกเขาก็จะเป็นเรื่องเวลาว่างครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เท่ากันครับเรื่องที่2เขาจะเป็นเรื่องที่มาและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและถูกต้องครับในเรื่องที่3เขาจะเรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหาหรือว่าเรียบเรียงส่วนตัวรายงานครับเรื่องที่4ครับจะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในการพูดมากพอครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการนำเสนอรายงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อทำรายงานเสร็จแล้วการเผยแพร่ความรู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานด้วยเช่นกันซึ่งจะเปลี่ยนจากกระบวนการเขียนมาสู่กระบวนการพูดสื่อสารนั่นเองนักเรียนอย่ากังวลไปนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปทั้งทักษะการเขียนทักษะการพูดก็จะได้พัฒนาไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะกลุ่มสุดท้ายมาดูซิว่ามีข้อจำกัดหรือข้อกังวลอะไรกันบ้างเชิญค่ะ
3: 1 นะครับคือทำงานไม่ทันเวลา2ไม่รู้องค์ประกอบ3ข้อมูลไม่ครบถ้วน4ความไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัว5ไม่มีความมั่นใจในการพูดครับ
1: ขอบคุณค่ะและกลุ่ม5นะคะก็ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าทั้งกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะคะจะมีเรื่องของเวลาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้นักเรียนมีความกังวลและเป็นอุปสรรคนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันแล้วเราจะมาหาแนวทางกันว่าแล้วทำอย่างไรคะที่จะทำให้เด็กๆสามารถทำงานภายในห้วงเวลาที่กำหนดได้ดังนั้นเราต้องพูดคุยและสื่อสารกันนักเรียนมองมาที่ครูลูกสำคัญที่สุดนะ1ต้องรู้หน้าที่ตัวเองอย่ามองว่าไม่เป็นไรเพื่อนแบกได้แต่เราคือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ร่วมกันดังนั้นถ้ารู้หน้าที่เราจะไม่มีใครจะต้องหนักใจว่าฉันต้องเป็นเดอะแบกนะลูกนะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีปัญหาขอให้สื่อสารกับครูนะคะครูจะช่วยเหลือแก้ไขให้กับหนูได้และมีข้อดีอย่างนึงที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าสบายใจได้ค่ะเรื่องเวลาเพราะเราจะใช้เวลาในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานดีไหมคะแล้วหลังจากนั้นการทำงานนอกเวลาจะเป็นเพียงการเก็บตกรายละเอียดและเรียบเรียงเนื้อหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นในชั่วโมงเรียนนะคะขอให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วทำให้เต็มที่นะคะอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปและหลังจากนี้เราจะทำรายงานในชั่วโมงไปและมีความสำเร็จคืบหน้าไปพร้อมๆกันนะคะค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาช่วยกันสำรวจปัญหาทำให้เห็นว่าข้อกังวลมีอะไรบ้างและครูเองก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปด้วยกันฝากคุณครูปลายทางค่ะเมื่อเด็กๆสะท้อนปัญหานะคะคุณครูลองหาวิธีนะคะที่จะทำให้การทำรายงานในครั้งถัดไปนั้นเป็นการทำรายงานที่ราบรื่นและสามารถเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทำรายงานได้นะคะฝากด้วยนะคะและในขั้นต่อไปค่ะเมื่อสำรวจปัญหาแล้วมาสำรวจสิ่งต่อไปที่เรียกว่าความรู้ค่ะเรามาสำรวจความรู้นะคะโดยแต่ละกลุ่มจะพิจารณาตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการตอนนี้หนูมีตัวอย่างจากรุ่นพี่หรือยังมีแล้วใช่ไหมลูกดังนั้นนะคะให้นักเรียนพิจารณาดูนะคะว่ารายงานที่อยู่ในมือนั้นคืออะไรแล้วให้เด็กๆสรุปสิคะว่านิยามของรายงานเชิงวิชาการคืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักเล็กน้อยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะว่ารายงานฉบับที่ผ่านมาของรุ่นพี่ที่ส่งต่อมาให้ได้ศึกษากันเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไปดูกันค่ะค่ะนี่คือรายงานการศึกษาค้นคว้านะคะเรื่องกีฬาเซปักตะกอนะคะซึ่งเป็นรายงานเชิงวิชาการค่ะแต่เราจะใช้เป็นชื่อว่ารายงานการศึกษาค้นคว้านะคะซึ่งรายงานฉบับนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโดยเป็นรายงานบูรณาการไทยและพระ

าค่ะมาดูหน้าแรกกันหน้าแรกเปิดมาเป็นหน้าว่างเปล่าตรงนี้เขาเรียกว่ารองปกนะคะปกรองนะถัดมาหน้าตาเหมือนกันเลยตรงนี้เรียกว่าปกในเห็นไหมเพื่อนๆมีเหมือนกันใช่ไหมลูกหนูเปิดตามไปได้เลยนะสังเกตได้เลยปกในหน้าตาเหมือนกันเหมือนเลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนคำนำพร้อมกับลงวันที่ที่ทำรายงานนะคะถ้าหากมีผู้จัดทำหลายคนเราจะไม่ระบุชื่อทุกคนแต่เป็นไงเราจะเขียนแค่คำว่าผู้จัดทำแล้วยังไงต่อหน้าถัดไปเป็นสารบัญนะคะถัดมาค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนบทนำก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทนำนะคะก็จะเป็น1ย่อหน้าด้วยกันแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวข้อแรกเป็นเรื่องของประวัติคราวนี้จะเป็นส่วนเนื้อหาเลยค่ะส่วนเนื้อหาเลยนะคะเพราะเป็นประวัติของกีฬานะคะก็จะมีการสังเกตไหมว่าแต่ละส่วนนะคะแต่ละย่อหน้าจะเป็นเรื่องของพ.ศ.ช่วงเวลาและปิดท้ายด้วยภาพประกอบนะคะสามารถใส่ภาพประกอบได้สังเกตใต้ภาพใต้ภาพมีอะไรที่มาของภาพถัดมาก็จะเป็นหัวข้อถัดไปเนาะก็จะเป็นประวัติกีฬาตะก้อนในต่างประเทศแล้วก็ขึ้นหัวข้อใหม่หัวข้อใหญ่หัวข้อที่2แล้วก็หัวข้อที่3ค่ะเห็นไหมจะมีการแบ่งย่อหน้าชัดเจนแบ่งหัวข้อชัดเจนถัดมามีภาพประกอบได้นะคะแล้วก็ระบุไปถึงที่มาของภาพค่ะหัวข้อที่4ค่ะหัวข้อที่5นะคะเขียนเป็นข้อและมีบทสรุปค่ะเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วควรจะสรุปนะคะโดยสรุปแล้วว่ากีฬาตะกร้อหรือความรู้ที่หามาเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วมีเนื้อหาใจความอย่างไรเป็นการสรุปภาพรวมแล้วปิดด้วยข้อมูลสำคัญก็คือแหล่งสืบค้นที่เรียกว่าบรรณานุกรมนักเรียนสังเกตเรามีบรรณานุกรม3แหล่งนี่คือขั้นต่ำนะคะของบรรณานุกรมถ้าน้อยกว่า3แหล่งไม่ได้นะคะจะไม่เรียกว่าบรรณานุกรมแต่จะเรียกว่าอะไรข้อมูลอ้างอิงค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะนี่คือรายงาน1ฉบับหลังจากที่นักเรียนได้ลองศึกษากันแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ลองสรุปออกมานะคะว่าแล้วจริงๆแล้วคำว่ารายงานเชิงวิชาการนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะให้กลุ่ม1 2 3 4 5เป็นผู้นำเสนอนะคะพร้อมไหมลูกยังไม่พร้อมให้เวลาอีก2นาที

0: นักเรียนคะได้คำตอบหรือยังคะหลังจากที่ตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการอยู่ในมือของนักเรียนนักเรียนพอตอบครูได้ไหมคะว่ารายงานเชิงวิชาการคืออะไรและมันแตกต่างกับรายงานทั่วไปอย่างไรเอาละค่ะเราจะมาเริ่มที่กลุ่ม5นะคะว่าเขามีความเข้าใจอย่างไรไปชมกันค่ะ
1: มีกฎกติกา
0: การทำรายงานเชิงวิชาการคือการทำตามกฎกติกาใช่หรือไม่มีอะไรขยายความอีก
1: วิธีการในการเล่นครับ
0: วิธีการในการเล่นเราเล่นอะไรเอ่ยหมายถึงเราทำรายงานใช่ไหมมีวิธีการเป็นขั้นตอนขอบคุณค่ะมาดูซิมาช่วยเสริมกลุ่ม5กันกลุ่ม4ลูกเชิญค่ะเราพูดถึงการทำรายงานนะการทำรายงานเชิงวิชาการหมายถึง
2: คือการเขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับโดยที่รายงานนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่ถูกต้องครับและมีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้ซึ่งสามารถนำไปประกอบในการศึกษาหรือว่าค้นคว้าข้อมูลนะครับและมีการทำงานอย่างเป็นระเบียบครับผม
0: เอาล่ะเริ่มเข้าเขามากขึ้นค่ะมีถึงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเข้ามาและคราวนี้มาดูนะคะว่ากลุ่ม3จะให้นิยามอย่างไรจะต่อเติมหรือจะเน้นย้ำความนิยามของเพื่อนมากขึ้นมาดูนะคะกลุ่ม3ค่ะ
3: ค่ะก็จัดทำเพื่อนำเสนอข้อมูลค่ะแล้วก็มีโครงสร้างอย่างชัดเจนค่ะมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคำว่ารายงานเชิงวิชาการเริ่มมีขอบเขตที่กว้างขึ้นและมีความเจาะจงในเรื่องของกระบวนการทำมากขึ้นนะคะมาดูกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
4: รายงานเชิงวิชาการค่ะก็คือการเขียนเสนอผลการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยที่มีผู้โดยผู้มีความรู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้แล้วก็เผยแพร่ความรู้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีคำที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมต่อไปกลุ่ม1อย่าลูกเชิญค่ะ
5: เป็นรายงานเกี่ยวกับการศึกษาแต่ละวิชาครับเพื่อให้ความรู้และข้อมูลครับ
0: ขอบคุณค่ะเอาล่ะทุกคนยิ่งเน้นย้ำคำตอบนะคะแล้ว5กลุ่มนี้ก็มีคำสำคัญที่ตรงกันเดี๋ยวมาสรุปนิยามพร้อมกันนะคะดูซิตรงกับความเข้าใจเราหรือเปล่ารายงานเชิงวิชาการนะคะอย่างที่หนูบอกคือมันคือการศึกษาค้นคว้าใช่ไหมลูกการรายงานก็คือการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการประเด็นใดประเด็นหนึ่งจริงๆด้วยนะคะจากอะไรจากการศึกษาค้นคว้าโดยนำมาทำอะไรคะเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบดังนั้นรายงานเชิงวิชาการจะแตกต่างจากรายงานทั่วไปตรงที่รายงานทั่วไปอาจจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานว่าทำอะไรและเกิดผลอย่างไรแต่รายงานวิชาการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการค้นหาความรู้เป็นการรวบรวมความรู้ออกมาแล้วเราต้องมาอะไรใหม่เรียบเรียงใหม่นั่นคือหน้าที่ของหนูเท่ากับว่าหนูไม่สามารถคัดลอกแล้วก็วางลงไปในกระดาษแผ่นใหม่แล้วเรียกว่านี่คือรายงานเชิงวิชาการแต่หนูต้องสืบค้นจากหลายแหล่งข้อมูลแล้วมาเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบถ้าจะให้เราสังเกตในหัวข้อนะคะเราจะเห็นว่าในรายงานที่นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยมันมีหัวข้อย่อยต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมลูกเรียบเรียงอย่างเป็นระบบแล้วมันมีหัวข้อย่อยข้อ1แล้วก็ย่อยออกเป็น 1.1 1.2แบบนี้ค่ะเป็นการจัดระบบความรู้นะคะเอาละค่ะถัดมาเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดคันนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจเรายังไม่ได้ทำรายงานในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้พินิจรายงานจำแนกองค์ประกอบดังนั้นให้เด็กๆนะคะพิจารณาตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการฉบับเดิมของกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยแล้วสรุปว่าตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการที่ศึกษานั้นเนี่ยมีส่วนประกอบใดบ้างและแต่ละส่วนประกอบสัมพันธ์กันอย่างไรอันดับที่1คือดูซิว่ามีกี่องค์ประกอบอันดับที่2บอกว่าแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เปิดเลยค่ะเชิญเลยค่ะให้เวลาในช่วงนี้

0: ็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ลองศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละส่วนเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างอยากให้แต่ละกลุ่มลองรายงานมาดูนะคะ 1. รายงานว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 2. เลือกบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในเล่ม1องค์ประกอบค่ะเพียง1องค์ประกอบนะคะเชิญกลุ่ม2ก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการนะคะส่วนต้นประกอบด้วยปกรองปกปกในคำนำสารบัญแล้วก็บทนำค่ะความสำคัญนะคะก็คือทำให้เรารู้ค่ะว่ารายงานเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีส่วนใดบ้างในด้านของสารบัญค่ะแล้วก็ส่วนกลางนะคะมีเนื้อหาค่ะเนื้อหาก็คือเนื้อหาในการทำรายงานของเราค่ะว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนจะมีกี่หน้าหรือว่ามีกี่ตัวอย่างก็แล้วแต่เรื่องที่เราทำค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนท้ายค่ะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมค่ะหรือว่าแหล่งอ้างอิงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอถามอีกหนึ่งคำถามค่ะมีส่วนไหนที่หนูอยากจะนำเสนอถึงความสัมพันธ์ของรายงานบ้างคะ
1: ส่วนนำกับส่วนกลางค่ะเพราะว่าส่วนต้นเนี่ยเป็นการนำเราเข้าสู่เนื้อหาอีกทีนึงค่ะแล้วก็จะไปเจาะลึกในด้านของเนื้อหาอีกทีค่ะ
0: ดีมากค่ะขอบคุณค่ะไปที่กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบนั้นมีความสำคัญอย่างไรเลือกตอบ1องค์ประกอบ
2: ค่ะเป็นบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมนะคะก็จะบอกแหล่งอ้างอิงของข้อมูลบอกแหล่งที่มาบอกชื่อหนังสือต่างๆค่ะที่ใช้ในการเขียนรายงาน
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือบอกถึงความสัมพันธ์นะคะว่าบรรณานุกรมนั้นก็คือที่มาของแหล่งข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมานั่นเองต่อไปมาดูกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4คะเลือกบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ1องค์ประกอบนะคะค่ะคุณครูขอกระชับเวลานะคะด้วยการบอกความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้เลย
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับก็จะยกตัวอย่างเป็นการสรุปละกันนะครับการสรุปเนี่ยมีความสำคัญก็คือช่วยในการสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้มันกระชับครับผมทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเวลาไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อหายืดยาวจนเกินไปครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะอยากจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ในองค์ประกอบไหนบ้างคะลองดูซิขอหนึ่งองค์ประกอบค่ะ
4: เนื้อหาครับบอกข้อมูล

0: ความรู้ที่จะศึกษา
1: ดีมากค่ะนี่คือส่วนของเนื้อหานั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งอยากอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบไหนดีเชิญค่ะ
2: ของผมจะยกตัวอย่างเป็นเนื้อหานะถ้าเนื้อหาครับเป็นสิ่งที่เราครับต้องรู้แล้วก็ศึกษามากที่สุดครับ
1: ค่ะก็จะเป็นส่วนสำคัญหัวใจสำคัญของรายงานเชิงวิชาการนั่นเองเด็กๆตอบถูกนะคะและคุณครูจะขอสรุปให้ดังนี้ค่ะนี่คือส่วนประกอบหลักๆที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้คือรายงานเชิงวิชาการค่ะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนหน้านะคะส่วนหน้าประกอบไปด้วยปกนอกปกรองปกรองปกคือกระดาษเปล่านะคะตามด้วยปกในคำนำสารบัญถ้าหากเรามีตารางเราจะต้องแยกเป็นบัญชีตารางและหากเรามีภาพประกอบด้วยเราต้องแยกออกมาเป็นบัญชีภาพประกอบด้วยนั่นเองนะคะถึงจะละเอียดนะคะส่วนเนื้อหานั้นหนูจะต้องย่อยออกมาเป็นประเด็นใหญ่แล้วค่อยย่อยเป็นประเด็นย่อยแล้วถึงจะเป็นสรุปนะคะอีกส่วนหนึ่งส่วนท้ายนะคะส่วนท้ายจะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมหากมีเนื้อหาเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมเข้าไปจะใช้เป็นภาคผนวกและหากภาคผนวกนั้นมีรายละเอียดที่สามารถจัดกลุ่มได้ก็สามารถแบ่งออกเป็นภาคผนวกกคืออะไรภาคผนวกขคืออะไรนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคือองค์ประกอบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการค่ะถัดมาค่ะมาสรุปกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะในกิจกรรมล้วงไข่แลกโบนัสค่ะครูมีไข่ไหมล้วงนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เชิญสมาชิกออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะจับไข่กันเลยต้องเรียกว่าล้วงไข่นะคะจะได้ตรงกับกิจกรรมเอาละค่ะเด็กๆครับเปิดข้อคำถามขึ้นมาค่ะได้ข้อคำถามแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้ข้อไหนบ้างกรุณาไปยืนริมสุดเลยค่ะแต่ละคนและคนที่ได้คำถามข้อที่1ยืนอยู่ตรงกลางค่ะหนูได้ข้อ1ใช่ไหมลูกมาหาครูฝั่งนี้ดูคำถามนะคำถามข้อที่1ถามว่ารายงานเชิงวิชาการคืออะไรสรุปมาร
3: ายงานที่เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1: ถูกต้องค่ะเชิญค่ะกลุ่ม3นะคะเก่งมากต่อไปมาดูใครได้ข้อ2คะเชิญค่ะองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการมีอะไรบ้างบอกเป็นส่วนได้นะมีกี่ส่วน
4: 3ส่วน
1: ค่ะ3ส่วนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแบ่งออกเป็นส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายค่ะเชิญค่ะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่3ค่ะส่วนนำของเนื้อหาบอกสิ่งใดลูกส่วนนำนะพวกปกพวกสารบัญคำนำบอกอะไรลูก
0: บอกข้อมูลผู้จัดทำ
1: มีข้อมูลผู้จัดทำแล้วหนึ่งมีอะไรอีก
0: เรื่อง
1: บอกเนื้อส่วนต้นของเนื้อหาใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะบอกความสำคัญบอกจุดประสงค์นะคะแล้วก็รายละเอียดเนื้อหาในเล่มต่อไปของหนูนะลูกหนูได้ส่วนท้ายค่ะลูกส่วนท้ายบอกอะไรลูกส่วนท้ายบอกอะไรเอาพลายกระซิบช่วยเพื่อนเร็ว
5: บรรณานุกรมค่ะ
1: บอกบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาข้อมูลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการประมวลความรู้นะคะข้อสุดท้ายส่วนท้ายประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างคะส่วนท้าย
6: บรรณานุกรมกับภาคผนวกครับ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้ทั้ง5คนเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประมวลความเข้าใจของนักเรียนนะคะด้วยคำถาม5คำถามด้วยกันและสุดท้ายขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าชนประทานชนประทานข้อไหนถูกต้องคะตอบเชิญจ่ายข้อ1ปรบมือตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะขอพบกับเรื่องของการกำหนดประเด็นเขียนเป็นรายงานในขั้นนี้นะคะขอให้เด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมากำหนดประเด็นและแบบร่างกันสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือหนังสือหลักภาษาและสมุดภาษาไทยยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้จะเป็นการค้นคว้าเป็นการกำหนดประเด็นแต่ถามว่าให้เตรียมมาไหมเด็กๆ เตรียมมาเพื่อความสะดวกดีกว่าค่ะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของการสืบค้นด้วยนะคะสามารถใช้ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูออก

0: นุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากยาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนาน

0: ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
0: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีคาโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วคาโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยคาโต้เอ๊ฟ้าฟ้าคาโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
3: แรปโบ้แรปบี
0: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปโบ้กับแรปบี้นี่นา
1: แรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
1: แคทโต
0: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรบบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านนึงนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: เฮ้แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ

นเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟาฟาไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กล

0: กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือม้อม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอลแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญจันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลากหลายกิจกรรมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมในโอกาสสำคัญนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาทิพิธีทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนตรและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมและสมควรพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณท้องสนามหลวงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณท้องสนามหลวงในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569รัฐบาลของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
1: ส่วนการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช้าวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีบวงสรวงและซักซ้อมขบวนเรือเพื่อกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณป้อมมหาการในอัตพลเลิศพิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคามีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนส่วนราชการและกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำสำคัญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์งานจัดขึ้นระหว่างวันที่24

0: ถึง31กรกฎาคมนี้ที่จัดเพื่อสะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์
1: หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาแล้วคณะผู้จัดงานได้มีการซักซ้อมความพร้อมของขบวนเรือที่ใช้ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือ3เส้นทางสายน้ำโดยซักซ้อมการจัดรูปขบวนเรือการรับส่งพระสงฆ์ซึ่งใช้เรือ40ลำแยกออกใน3เส้นทางหลัก2เส้นทางย่อยเคลื่อนผ่านคลองสายประวัติศาสตร์ทั้งคลองบางลำพูคลององอ่างคลองแสนแสบคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมก่อนมาบรรจบพร้อมกันที่ป้อมมหาการนอกจากซ้อมขบวนเรือแล้วยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการเดินเรือการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2: ตอนนี้ก็มีการพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็เราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็ทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีการซ้อมกันอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อให้มั่นใจจริงๆนะครับว่าในวันงานเนี่ยจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ปลอดภัยครับ
1: ทั้งนี้ครับในวันงานจริงคือวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569จะมีพระสงฆ์225รูปเข้าร่วมพิธีตักบาตรโดยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานน้ำพระพุทธมนต์นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสายประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ควบคู่กับการพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง
0: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปี
1: และตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องเช้านี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระศพพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและชื่นชมพระจริยศและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระกรณียกิจต่างๆที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
3: ความรู้สึกที่มีต่อพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็

0: าเนี่ยมีความปีชาทางด้านกฎหมายแล้วก็เก่งกาจทางด้านการทรงม้าเป็นอย่างยิ่งค่ะก็คือระบบรากฐานที่ท่านได้วางไว้ให้คนไทยเนี่ยก็คือดีมากคือเป็นแบบว่ารู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ท่านได้วางไว้ให้แล้วซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆค่ะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นของทุกวันโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งเส้นทาง
2: มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการออกหนังสือชี้แจงในกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบผ่านที่แท้จริงค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการประชุมครั้งที่9/2569เมื่อวันที่17 กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายประกอบไปด้วยแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนหลังพบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางคนไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ลำดับบัญชีคลาดเคลื่อนจึงจำเป็นจะต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำภาคกและภาคขย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เป็นผู้สอบแข่งขันตั้งแต่ต้นการให้พ้นการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จึงทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคนยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งคือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องเพื่อการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม
1: มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการก่อกลางก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องการขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าก่อกลางครั้งที่7ประจำปี2569ทั้งส่วนของจังหวัดส่วนเทศบาลและส่วนตำบลที่มีกำหนดนัดในวันที่พฤหัสบดีที่23 กรกฎาคมเวลา 13:30 นออกไปก่อนโดยจะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้งด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวขณะนี้รอกระบวนการของกสท.ซึ่งอยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแต่บังเอิญว่าไม่ทันในวันที่จะมีการประชุมก่อกลางจึงได้มีการขยับเวลาออกไปเพื่อรอให้กสท.นั้นดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจะกำหนดวันประชุมอีกครั้ง
3: รอกระบวนการของกสท.ซึ่งกำลังทำงานอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ทันวันที่จะประชุมซึ่งจริงๆกำหนดการเดิมที่จะประชุมเนี่ยก็คือวันที่23ก็คือวันพฤหัสนี้นะครับพอไม่ทันก็เลยขยับเวลาออกไปเลื่อนนัดออกไปเท่านั้นเองก็รอให้ทางกสท.ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมากำหนดวันประชุมอีกครั้งนึงเพื่อที่จะส่งเรื่องเข้ากกลางเป็นแค่ระยะเวลาที่มันไม่ได้พอดีกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนออกไปไกลครับเดี๋ยวพอกสท.ทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประชุมได้เลยไม่นานครับทีนี้ยืนยันได้ว่าไม่นานนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องเชิงข้อที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตรวจมันตรวจตามข้อที่จริงตัวเลขก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามี 5,000 กว่านะครับทุกการตรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครที่มีความผิดปกติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่รอเวลาให้เสร็จแล้วก็นัดประชุมใหม่เท่านั้นเองครับ
2: แล้ววันนี้นะคะต้องจับตาการประชุมของ

0: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวออกมาว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เส้นทางการเงินส่วนที่มีความเชื่อมโยงนะคะถึงทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นต้องรอพยานหลักฐานยืนยันก่อนจะขยายผลดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์ครับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวที่เชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การซักทอดของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงต้องสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อนำมาประกอบสำนวนให้รัดกุมก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนนะคะที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานแล้วโดยพนักงานสอบสวนค่ะเตรียมขออนุมัติมติจากปปช.เพื่อที่จะเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่าพันคนนั้นยังต้องรอการประสานงานแล้วก็หนังสือขอความร่วมมือจากปปช.ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
1: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจบ่ายนี้กับเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นั้นนะครับการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้มีวาระในการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16โดยมี4แคนดิเดตด้วยกันที่มีทั้งความอาวุโสผลงานและประสบการณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องยึดเจตนารมณ์กฎหมายและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวาระการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะเป็นประธานการประชุมในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการคัดเลือกทุกอย่างต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันทั้งเรื่องของความอาวุโสผลงานและประสบการณ
2: ์ทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3: ครับถ้าเราบอกว่าที่เป็นยาวอาจจะมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวจะทำให้คลองอำนาจยาวเกินไปหรือไม่กระจายที่เยอะขนาดน
2: ี้อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
0: ในปีนี้นะคะมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจรตำรวจแห่งชาติเข้าชิงตำแหน่งถึง4นายด้วยกันค่ะมาดูอาวุโสลำดับที่1นะคะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีกำหนดเกษียณในปี2571นะคะมีความสามารถงานบริหารงานพัฒนาอย่างที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Police Care แพลตฟอร์มที่มีการรวบรวมบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สะดวกยิ่งขึ้นเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่วนอาวุโสลำดับที่2ก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะเนียรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหลืออายุราชการ1ปีมีผลงานโดดเด่นก็คือขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมต่อต้านกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์คดีกักตุนน้ำมันแล้วก็ล่าสุดมีการร่วมมือกับทางกทม.นะคะเพื่อที่จะยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของสถานประกอบการหลังจากที่มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
1: ขณะที่อาวุโสลำดับที่3นะครับก็คือพลตำรวจเอกรานนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุราชการยังเหลือถึง7ปีหากรับการคัดเลือกก็จะกลายเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงานโดดเด่นก็คือการปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเช่นกลุ่มนอมินีคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์และก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทย

0: โดยมิชอบและผู้เข้าชิงลำดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเรตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในปี2572มีผลการสืบสวนในระดับครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างจังหวัดลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนการไล่ล่าจับนายแป้งนาโนด
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: beautiful
3: beautiful
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรา

นายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตรงกับคุณปู่อ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแรกเริ่มประชาธิปไตยในสยามค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายลำดับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่การขึ้นครองราชของรัชกาลที่7จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475และการสละราชสมบัติได้อย่างถูกต้องนะคะด้านทักษะกระบวนการเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองในรูปแบบเส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะคะอย่างมีลำดับเหตุผลโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือนะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมเห็นความสำคัญของบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราได้พูดถึงในเรื่องของรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ใช่มั้ยคะเราได้สรุปแล้วว่าพัฒนาการการวางรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดพระราชดำริด้านประชาธิปไตยจากพระราชดำรัสใช่ไหมคะนี่คือกิจกรรมนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมกลุ่มของเรานะคะก็คือจิ๊กซอนะคะรัชสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น15กลุ่มนะคะครูจะมีจิ๊กซอให้ทั้งหมด15จิ๊กซอนะคะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยค่ะออกมารับการ์ดพระราชกรณียกิจนะคะกลุ่มละ1ใบนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ข้อความในการ์ดนะคะว่าตรงกับพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นั่นเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะนำการ์ดเนี่ยค่ะไปติดไว้บนกระดานนะคะให้ตรงกับพระนามพระมหากษัตริย์ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะมีนะคะกระดานสำหรับติดให้นะคะนักเรียนคะตรงคำชี้แจงนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยก็คือเดี๋ยวจับกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มทั้งหมด15กลุ่มใช่ไหมคะเสร็จแล้วมารับการ์ดที่ครูใช่ไหมคะพอรับการ์ดเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปหาเพื่อนไปหากลุ่มของนักเรียนร่วมการวิเคราะห์ว่าในข้อความนี้ตรงกับรัชกาลใดโอเคไหมคะจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยเราเรียนมาชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนจับกลุ่มนะคะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางจับกลุ่มตามบริบทของเรียนปลายทางได้เลยต้นทางคะจับกลุ่มค่ะแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มมาทั้งหมด15คนนะคะมารับการ์ดที่ครูค่ะนักเรียนเชิญค่ะนักเรียนได้การ์ดแล้วนะคะนักเรียนไปหาเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะแล้วร่วมการวิเคราะห์นะคะว่าข้อความในการ์ดนี้นะคะตรงกับนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะคะก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะค่ะครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะในการร่วมกันนะคะวิเคราะห์นะคะข้อความในการ์ดค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์นะคะข้อความในการ์ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนไหมคะที่ยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าข้อความในการ์ดอยู่ตรงกับรัชกาลใดมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเชิญค่ะเชิญติดนะคะไปติดการ์ดนะคะที่ครูเตรียมให้เลยนะคะเชิญค่ะนำการ์ดไปติดเลยค่ะติดให้ถูกต้องนะคะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้ติดการ์ดนะคะแต่ละรัชกาลเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มไหนจะเปลี่ยนไหมคะแน่ใจไหมเอ่ยถ้าแน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะนี่นะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ดำเนินกิจกรรมนะคะติดการ์ดนะคะของแต่ละรัชกาล

0: ียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะเฉลยไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะที่ถือการ์ดกลุ่มไหนที่ถือการ์ดข้อความไหนนะคะจะเป็นผู้เฉลยและก็อธิบายข้อความนั้นดีไหมเอ่ย
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีเนาะอ่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเริ่มนะคะจากรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแนวคิดหลักนะคะก็คือวางรากฐานรัชสมัยและขยายเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะข้อความที่1ค่ะใครได้การข้อความที่1ลูกอ่ะเชิญค่ะข้อความที่1คือ
2: ค่ะข้อความที่1 นะคะก็คือส่งข้าราชการและเจ้านายไปศึกษาต่างประเทศค่ะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้วิธีบริหารประเทศแบบใหม่นะคะและสามารถนำกลับมาปรับใช้กับสยามได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือเพื่อนนักเรียนต่อไปนะคะเรายังอยู่ในรัชกาลที่5นะคะข้อความต่อไปค่ะเชิญค่ะเชิญครับผม
3: การเลิกทาสโดยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปนะครับจากเดิมที่ทาสไม่มีอิสระทรงค่อยๆให้คนไทยทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันครับ
0: ค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือเลิกทาสโดยใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะต่อค่ะเรายังอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะข้อความนี้การ์ดใบนี้เป็นของนักเรียนคนไหนคะลูกอ่ะเชิญค่ะ
4: ปฏิรูประบบราชการตั้งกระทรวงทบวงกรมค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบโบราณให้ทันสมัยมีระบบและระเบียบชัดเจนค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือปฏิรูประบบราชการตั้งกระทรวงทบวงกรมนั่นเองนะคะถูกทั้ง3ข้อเรียกเอ่ย
1: ถ
0: ูกนะคะที่เพื่อนเอาการ์ดไปติดเนาะต่อไปค่ะยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือในเรื่องของอะไรเอ่ยใครได้การ์ดใบนี้คะลูกอ่ะเชิญครับผม
5: ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับก็คือแม้ยังไม่มีเลือกการเลือกตั้งครับแต่เริ่มให้คนอื่นเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารประเทศครับ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนเลยค่ะนักเรียนก็คือรัชกาลที่5มีการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะอีกหนึ่งข้อความนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูจะให้ข้อความในการ์ดนะคะรัชกาลละ5ข้อความนั่นเองนะคะข้อความต่อไปค่ะเชิญค่ะ
6: เริ่มสร้างรัฐสมัยใหม่ตามแบบยุโรปก็คือเปลี่ยนประเทศจากระบบเจ้าขุนมูลนายมาเป็นรัฐที่มีกฎหมายและโครงสร้างแบบตะวันตกค่ะ
0: ค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนอันนี้นะคะก็คืออยู่ในสมัยรัชกาลที่5ต้นทางถูกหมดไหมคะ
1: ถ
0: ูกนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเยี่ยมมากนะคะต่อไปจะเป็นในสมัยรัชกาลที่6นะคะรัชกาลที่6ค่ะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแนวคิดหลักนะคะทดลองประชาธิปไตยและปลูกฝังหน้าที่พลเมืองค่ะการ์ดข้อความนี้เป็นของใครเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
7: การสร้างเมืองจำลองประชาธิปไตยดุสิตธานีนะคะก็คือเป็นเมืองเล็กๆที่ได้ทรงตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนต่อไปนะคะรัชกาลที่6ค่ะ
8: การทดลองการเลือกตั้งในเมืองจำลองมีการเลือกตั้งนคราภิบาลผู้แทนราษฎรมีการตั้งรูปแบบการปกครองเหมือนบ้านเมืองในระบบประชาธิปไตยจริง
0: ๆค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนก็คือให้ทดลองเลือกตั้งในเมืองจำลองใช่ไหมคะมีการเลือกตั้งนะคะนคราภิบาลมีการตั้งรูปแบบการปกครองเหมือนบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนั่นเองนะคะต่อค่ะเรายังอยู่ในรัชกาลที่6ค่ะเชิญค่ะข้อความนี้เป็นของคนไหนเอ่ยเชิญค่ะ
9: ส ส่งเสริมเสรีภาพสื่อและหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเปิดโอกาสให้คนไทยแสดงความคิดเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้คือหนูเอาข้อความนี้ไปติดที่รัชกาลที่6ใช่ไหมคะถูกต้องเนาะนักเรียนคะข้อความต่อไปค่ะข้อความที่9ค่ะข้อความนี้อ่ะเชิญค่ะ
10: เน้นบทบาทพลเมือง

0: การที่6นะคะเน้นบทบาทพลเมืองในการรับผิดชอบต่อชาตินั่นเองนะคะอีก1ข้อความในการ์ดค่ะของรัชกาลที่6ค่ะข้อความในการ์ดนี้เป็นของใครเอ่ยอ่ะเชิญค่ะ
1: พระราชบัญญัติปฐมศึกษานะคะเป็นมีให้มีการศึกษาภาคบังคับเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้สำหรับมีส่วนร่วมการปกครองค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนี่คือในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะมีการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาต่อไปนะคะจะเป็นรัชกาลที่7นั่นเองนะคะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือแนวคิดหลักก็คือเตรียมเปลี่ยนผ่านสู่รัฐธรรมนูญอย่างสงบนั่นเองนะคะข้อความที่11เป็นของใครคะครับผมเชิญครับ
2: ตั้งอภิรัฐมนตรีสภาองคมนตรีสภาและเสนาบดีสภาครับคือการเริ่มทดลองระบบสภาที่ให้สมาชิกได้อภิปรายเสนอความคิดเห็นในการบริหารราชการแผ่นดินครับ
0: เยี่ยมมากครับตบมือเพื่อนหน่อยลูกก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะมีการตั้งอภิรัฐมนตรีสภานะคะรวมไปถึงองคมนตรีและเสนาบดีสภานั่นเองนะคะข้อความต่อไปค่ะข้อความที่12ค่ะเป็นข้อความของผู้ใดคะกัสแต่ครับอ่ะเชิญครับผม
3: ทรงเตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญครับพระองค์เคยตรัสไว้หลายครั้งว่าหากประชาชนพร้อมก็จะมอบประชาธิปไตยให้ครับ
0: ครับตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะทรงเตรียมการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อความที่13ค่ะเป็นของกลุ่มไหนเอ่ยอ่ะเชิญครับผม
4: การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลคือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ประชาธิปไตยครับ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะลูกก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนะคะข้อความต่อไปค่ะเป็นข้อความของกลุ่มไหนคะเชิญค่ะ
5: ลดงบปริมาณราชสำนักเพื่อลดภาระประเทศค่ะก็คือทรงเห็นแก่ส่วนรวมยอมลดรายจ่ายของพระองค์ลงค่ะเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดินค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือรัชกาลที่7ใช่ไหมคะทรงเห็นแก่ส่วนรวมนะคะยอมลดรายจ่ายของพระองค์ลงนะคะเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดินนั่นเองนะคะข้อความสุดท้ายข้อความที่15ค่ะเป็นของกลุ่มไหนคะเชิญค่ะ
6: แสดงความเต็มใจที่จะปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญครับคือพระองค์ไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างมั่นคงและเป็นระบบครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะตัวแทนกลุ่มทั้ง15คนนะคะนักเรียนคะรัชกาลที่7นะคะแสดงความเต็มใจที่จะปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยแต่ต้องการให้เปลี่ยนอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นระบบนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะถูกต้องทุกข้อความไหมคะทั้งหมด15ข้อความนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างคะถูกทุกข้อความไหมเอ่ยถ้าถูกแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากถ้าถูกต้องแล้วครูมีคำถาม1คำถามนะคะคำถามครูถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรแต่ละรัชกาลก็คือรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะสัก1คนนะคะบอกครูหน่อยสิคะว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลนะคะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะตอบครูสัก1คนสิคะขอตัวแทนสัก1คนอ่ะเชิญค่ะ
7: ในส่วนของรัชกาลที่5นะคะพระองค์เนี่ยได้จัดตั้งระบบกระทรวงแล้วก็ระบบกรมต่างๆขึ้นมาไว้เป็นรากฐานค่ะ

0: ในส่วนของรัชกาลที่6ได้เริ่มมีการทดลองระบบประชาธิปไตยที่ดุสิตธานีค่ะและในส่วนของรัชกาลที่7ได้เริ่มมีการมอบระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะมอบระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะคะเยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกสัก1คนดีกว่าเติมเต็มคำตอบของเพื่อนให้สมบูรณ์กว่านี้นะคะขอต้นทางอีกสัก1คนค่ะร่วมตอบนะคะบอกเพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยสิคะว่าเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลนะคะตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างไรนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกมาแล้วนะคะแต่ครูอยากให้เพื่อนอีกสัก1คนนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญครับผม
2: ในรัชกาลที่5นะครับก็จะมีการส่งข้าราชการครับไปต่างประเทศครับเพื่อเป็นการศึกษาโครงสร้างศึกษาระบบการปกครองของเขาครับเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อในประเทศครับในรัชกาลที่6นะครับเราก็จะมีการสร้างดุสิตธานีครับเพื่อเป็นการทดลองใช้ประชาธิปไตยครับหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่7ครับก็จะมีการเตรียมการแล้วก็มอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกคนครับ
1: ครับเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเต็มนะคะคำตอบจากคำถามนี้นะคะลงในสมุดเรียนของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะนักเรียนคะเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลเนี่ยค่ะช่วยวางรากฐานประชาธิปไตยนะคะเราจะเริ่มต้นจากรัชกาลที่5นะคะรัชกาลที่5เนี่ยค่ะทรงวางรากฐานรัฐสมัยใช่ไหมใหม่ใช่ไหมคะโดยการส่งคนเนี่ยค่ะไปศึกษาต่างประเทศเหมือนที่เพื่อนนำเสนอเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มีการปฏิรูประบบราชการนะคะแล้วก็ยังมีการเลิกทาสใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีเสรีภาพรวมไปถึงความเท่าเทียมกันเนี่ยมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะของประชาธิปไตยเลยนะคะอันนี้คือในสมัยรัชกาลที่5นะคะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะเมื่อกี้เพื่อนทั้งสองคนพูดนะคะก็คือมีการใช่ไหมคะทดลองใช้ประชาธิปไตยผ่านเมืองดุสิตธานีนั่นเองใช่ไหมคะส่งเสริมเสรีภาพนะคะรวมไปถึงปลูกฝังหน้าที่พลเมืองนะคะพร้อมทั้งมีการจัดการศึกษาภาคบังคับในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนะคะมีความรู้ทางการเมืองนั่นเองนะคะต่อค่ะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นะคะก็ทรงเตรียมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบรัฐธรรมนูญอย่างสงบนะคะด้วยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาใช่ไหมคะรวมไปถึงสนับสนุนนะคะการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็แสดงความเต็มใจนะคะที่จะปกครองตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475นักเรียนคะนักเรียนทางต้นทางและนักเรียนปลายทางพอสรุปได้ไหมคะได้เนาะนักเรียนมีคำถามไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวครูจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมนะคะเรามาต่อนะคะกิจกรรมของวันนี้เลยนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญนะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งกลุ่มออกเป็น10กลุ่มเมื่อกี้เราแบ่งเป็น15ใช่ไหมคะให้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น10กลุ่มปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะพอเรียนแบ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะเย็นอย่าเพิ่งแบ่งนะเดี๋ยวครูอธิบายก่อนนะคะฟังคำชี้แจงจากครูก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งเนาะนักเรียนคะพอเรียนแบ่งออกเป็น10กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มเลยค่ะมารับบัตรเหตุการณ์นะคะกับครูนะคะจะได้กลุ่มละ1บัตรเหตุการณ์นะคะและมารับใบกิจกรรมนะคะเรื่องไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญและใบความรู้เรื่องรัชกาลที่7นะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันศึกษาเหตุการณ์นะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะแล้วนักเรียนนำบัตรเหตุการณ์ติดไว้บนกระดานด้วยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะครูจะมีเหตุการณ์ให้นักเรียนทั้งหมด10เหตุการณ์10กลุ่มเดี๋ยวครูจะมีใบแจกให้นะคะนักเรียนต้องอ่านเหตุการณ์ทั้งหมด10เหตุการณ์ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่อ่านนักเรียนจะไม่รู้

ของนักเรียนอยู่ในลำดับใดใครถือไทม์ไลน์เหตุการณ์ใดนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์แรกนักเรียนก็จะต้องไปติดไว้ก่อนใช่ไหมคะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยค่ะนักเรียนจะอยู่ในใบความรู้ที่8เรื่องรัชกาลที่7พอทำได้ไหมคะอันนี้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกับวิเคราะห์แล้วเราต้องทำเป็นทั้งห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเราจะเรียงตามลำดับเหตุการณ์นักเรียนคะนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยก็คือให้แต่ละกลุ่มใช่ไหมคะส่งตัวแทนมารับบัตรเหตุการณ์จากครูใช่ไหมคะใบกิจกรรมใบความรู้พอรับเสร็จปุ๊บให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ว่าบัตรของที่นักเรียนได้น่ะจะอยู่ในลำดับเหตุการณ์ใดต่อจากใครใช่ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เนาะอ่ะถ้าได้นะคะครูให้นักเรียนต้นทางแบ่งกลุ่มก่อนค่ะ10กลุ่มนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับนะคะบัตรเหตุการณ์จากครูได้เลยค่ะเชิญค่ะแบ่งกลุ่มก่อนเลยเร็ว10กลุ่มค่ะลูก10กลุ่มครูจะแจกต่อเมื่อตัวแทนกลุ่ม10กลุ่มมาครบนะ

เหตุการณ์นะคะใบความรู้แล้วก็ใบกิจกรรมนะคะเอาใบกิจกรรมไปด้วยลูก เดี๋ยวอีกอันนึงนะลูกครับผมนักเรียนกลุ่มไหนที่ได้รับนะคะลงมือร่วมการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยค่ะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงอีกอัน

นักเรียนสามารถขีดเขียนหรือว่าโน้ตเข้าไปในใบกิจกรรมได้เลยนะลูกว่าของเราเนี่ยจะอยู่ในลำดับไหนลองเรียงดูค่ะนักเรียนว่าอยู่ในลำดับไหนนะคะเดี๋ยวอีกอันนึงลูกเดี๋ยวเอาไปครับผมครับเดี๋ยวอีกอันนึงนะท่านครับผมตอนนี้ต้นทางนะคะแจกนะคะบัตรข้อความใบกิจกรรมแล้วก็ใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรียนลงมือเลยค่ะลงมือทำเลยนะคะร่วมกันวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะหรือว่าไทม์ไลน์นั่นเองนะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะครูให้เวลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อความในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในแต่ละบัตรคำที่นักเรียนได้รับใช่ไหมคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์หรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเรียนปลายทางพร้อมแล้วดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะวิเคราะห์ข้อความนะคะจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเรียนพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มค่ะช่วยกันเรียงลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญได้เลยค่ะเชิญค่ะคิดว่าข้อความของใครเป็นข้อความที่หนึ่งอย่าเพิ่งลุกข้อความของใครเป็นข้อความที่หนึ่งคิดแน่ใจนะครับถ้าผมแน่ใจผมลุกเลยลุกทีละข้อความค่ะ

2ข้อความแล้วนะคะ2ลำดับเหตุการณ์สำคัญแล้วนะคะต่อไปลำดับเหตุการณ์ที่3ค่ะไม่มีใครลุกเลยลำดับเหตุการณ์ที่3มีมีมั้ยแน่ใจนะครับ น่าจะครูถามว่าแน่ใจนะน่าจะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราสุดท้ายเราร่วมกันเฉลยคำตอบอยู่แล้วนะคะอ่ะข้อความที่3เรียบร้อยแล้วมีใครที่จะต่อข้อความที่3เขาบอกว่าข้อความแรกเป็นรัชกาลที่7ขึ้นครองราชย์ข้อความที่2เป็นเศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยข้อความที่3เป็นคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อไปข้อความที่4นักเรียนคิดว่าข้อความไหนที่จะต่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะเชิญค่ะใครที่มีบัตรข้อความออกมาเลยลูกมาช่วยกันเลยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนไม่กล้าออกมามาเรียงเลยลูกข้อความที่4เพื่อนเรียงเป็นพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกนะคะจริงหรือเปล่ามาต่อไปข้อความที่5ที่6มาเลยค่ะลูกเชิญเลยเร็วนักเรียนมาคุยกันได้ลูกมาคุยกันได้ลูกเชิญค่ะมาคุยกันได้ลูกมาคุยกันปรึกษากันได้ตัวแทนกลุ่มปรึกษากันได้ค่ะมาปรึกษากันเลยเชิญครับมาปรึกษากันได้เลย

ั่นใจไหมคะเงียบทุกกลุ่มมั่นใจไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณลองตรวจดูคำตอบก่อนนะรัชกาลที่7ขึ้นครองราชใช่ไหมลำดับที่1ใช่ไหมลำดับที่2ของหนูเป็นอะไรคะเศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยใช่ไหมข้อความที่3คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองข้อความที่4พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกข้อความที่5หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมใช่ไหมคะเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจนะคะข้อความที่6นะคะรัฐบาลพญามโนปกรณ์นะคะล้มเขาโครงการเศรษฐกิจนั่นเองนะคะข้อความที่7ข้อความที่7ของต้นทางนะคะก็คือคณะราษฎรโค่นล้มรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนาะข้อความที่8ข้อความที่8ของหนูเป็นพระปก9แสดงความเห็นไม่ตรงกับแนวทางการปกครองข้อความที่9เป็นกบฏบวรเดชข้อความที่10พระบาทสมเด็จพระปก9สละราชสมบัตินักเรียนคะตรงนี้ที่นักเรียนทําครูว่ามีสลับกัน1ข้อความช่วยกันหน่อยเร็วข้อความไหนเอ่ยคิดว่าข้อความไหนคะข้อความที่เท่าไหร่ลูกข้อความไหนคะ8กับ9มาแก้ไขให้ถูกต้องค่ะมาแก้ไขให้ถูกต้องนะคะไปลูกค่อยๆดึงสลับ

0: เหตุการณ์กบฏบวรเดชจะต้องมาก่อนใช่ไหมคะพระปกเกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองนั่นเองตบมือให้ตัวเองเลยค่ะนักเรียนทุกกลุ่มเลยทั้ง10กลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญนะคะไปพร้อมๆกันนะคะให้ตัวแทนนะคะที่รับนะคะข้อความนะคะเจนผู้เฉลยนะคะอ่ะบัตรที่1ของใครเอ่ยลูกเชิญค่ะเชิญครับ
1: รัชกาลที่7ขึ้นครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2468หลังการสวรรคตของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชดำริเปิดรับประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ
0: ตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะอันนี้เป็นลำดับที่1นะคะเหตุการณ์สำคัญนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเผื่อกลุ่มไหนเรียงลำดับผิดนะคะเชิญค่ะครูจะให้เวลาในการบันทึกนะคะนักเรียนคะในบัตรที่1ในข้อความรัชกาลที่7ขึ้นครองราชเนี่ยค่ะในปีพุทธศักราช2468นี่นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จขึ้นครองราชในช่วงเวลาที่โลกเนี่ยค่ะกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหลายประเทศเนี่ยเริ่มหันไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะพระองค์เองนะคะก็ทรงมีพื้นฐานใช่ไหมคะความรู้จากอังกฤษนะคะทรงเข้าใจว่าโลกเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะพระองค์จึงไม่เคยที่จะปิดกั้นความคิดนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยเลยนะคะแต่ก็ทรงห่วงบ้านเมืองใช่ไหมคะเพราะประชาชนเนี่ยค่ะยังไม่เข้าใจระบบใหม่นี้ชัดเจนใช่ไหมคะทรงมีพระประสงค์นะคะให้ประชาชนนะคะโทษค่ะทรงมีพระประสงค์นะคะให้ประเทศเนี่ยค่ะค่อยเปลี่ยนไปนะคะอย่างมีสตินะคะไม่ใช่เปลี่ยนเพราะกระแสนะคะแต่ต้องเปลี่ยนเพราะพร้อมนั่นเองนะคะอันนี้คือบัตรข้อความที่1นะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมข้อความที่1เข้าใจไหมเอ่ยเหตุการณ์นี้
2: เข้าใจค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเข้าใจครูต่อนะคะลำดับที่2นะคะเหตุการณ์ที่2ก็คือบัตรที่2ค่ะเชิญค่ะใครเอ่ยเชิญครับผม
3: เศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบเศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก Great Depression ส่งผลให้รัฐบาลต้องลดงบปริมาณข้าราชการถูกปลดจำนวนมากเกิดความไม่พอใจในสังคม
0: ครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนค่ะนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่2นั่นเองนะคะก็คือในช่วงนี้ใช่ไหมคะประเทศเนี่ยค่ะจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะที่ตกต่ำนะคะเหมือนเราเนี่ยค่ะกำลังเล่นเรืออยู่กลางพายุใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยต้องตัดสินใจนะคะอย่างยากลำบากนะคะจะต้องลดนะคะรายจ่ายภาครัฐนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยค่ะรอดใช่ไหมคะทรงทราบดีว่าการปลดข้าราชการเนี่ยค่ะและจะสร้างความทุกข์ให้กับประชาชนนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะบัตรที่3ค่ะเชิญค่ะบัตรใครเอ่ยกลุ่มไหนคะ
4: คณะราษฎรยึดอำนาจจากรัฐเดิมเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยครับ
0: ค่ะก็คือคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะคะเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจตอบโต้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สั่งให้ทหารปราบปรามนะคะแต่ทรงเลือกสงบใช่ไหมคะมากกว่าสงครามนั่นเองนะคะเพื่อความสงบและปลอดภัยของราษฎรนะคะต่อไปค่ะเป็นบัตรที่4ค่ะบัตรที่4บัตรใครเอ่ยลูกเชิญค่ะ
5: พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแม้จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคณะราษฎรแต่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญเพื่อเลี่ยงความรุนแรงและสงบศึก
0: ค่ะพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกตบมือเพื่อนในคณะเรียนก็คือวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ใช่ไหมคะรัชกาลที่7นะคะทรงลงพระปรมาภิไธยนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเป็นการแสดงเห็นให้เห็นว่านะคะพระมหากษัตริย์ไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความ เต็มพระทัยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบัตรที่5ค่ะเชิญค่ะ
6: บัตรที่5นะคะก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจค่ะปรีดีพนมยงค์นะคะเสนอแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเห็นว่าไม่เหมาะสมกับคนไทยในขณะนั้นค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็คือปีดีพนมยงค์เสนอแนวทางจัดระบบเศรษฐกิจใหม่เน้นให้รัฐดูแลทรัพยากรพระปกเกล้าทรงเห็นว่าแนวทางนี้ไม่เหมาะกับไทยนั่นเองนะคะต่อไปบัตรที่6ค่ะ
7: รัฐบาลพญามโนปกรณ์ล้มเค้าโครงการเศรษฐกิจฝ่ายบริหารนำโดยพญามโนปกรณ์ทิติขออภัยครับนิติธาดายกเลิกแผนของปรีดีและเริ่มกำจัดสิทธิของราษฎรครับของคณะราษฎรครับ
0: ค่ะก็คือเริ่มจำกัดสิทธิของราษฎรเนาะพญามโนปกรณ์นิติธาดานะคะอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะแผนนะคะของปรีดีนะคะถูกยกเลิกเพราะรัฐบาลกลัวว่าแนวคิดแบบนี้ค่ะจะพาไทยเนี่ยค่ะไปสู่คอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คณะที่มีอำนาจเดิมเนี่ยเสียประโยชน์นะคะหลังจากนั้นค่ะไม่ใช่แค่แผนถูกยกเลิกนะคะแต่รัฐบาลได้สั่งปิดสภาแล้วก็งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรานะคะคนที่คิดต่างค่ะก็ถูกกีดกันนะคะเป็นการเดินสวนทางกับหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบัตรที่7ค่ะเชิญค่ะ
8: คณะราษฎรโค่นล้มรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาราเกิดการขัดแย้งทางอำนาจนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลเดิมและปรีดีกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายนโยบายอีกครั้งค่ะ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียน

0: ันนี้คือคณะราษฎรไม่พอใจที่ถูกจำกัดอำนาจจึงโค่นรัฐบาลเดิมและนำปีดีกลับมาจากการเริ่มต้นนะคะที่ดูสงบกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงจนฝ่ายหนึ่งต้องโค่นอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปบัตรที่8ค่ะ
1: กระบทบวรเดชพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชนำทหารบางส่วนก่อกบฏเพื่อต่อต้านคณะราษฎรและปีดีพนมยงค์แต่ถูกปราบปราม
0: ค่ะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียนกบฏบวรเดชนะคะถือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะคะพระองค์เจ้าบวรเดชเคยรับราชการนะคะทรงมีความจงรักภักดีแต่ไม่พอใจนะคะกับแนวทางของคณะราษฎรนะคะฝ่ายหนึ่งอ้างพระมหากษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งอ้างประชาชนนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นความขัดแย้งที่สร้างบาดแผลให้กับทุกฝ่ายนั่นเองต่อไปค่ะบัตรที่9ค่ะเชิญค่ะ
2: พระปกเกล้าแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองพระองค์ทรงพระราชทานความคิดเห็นหลายครั้งว่าระบอบใหม่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและทรงกังวลกับความแตกแยก
0: ครับผมตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเยี่ยมมากก็คือรัชกาลที่7นะคะไม่ได้ทรงต่อต้านประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่พระองค์เนี่ยค่ะต้องการให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปแบบแต่ใช้อำนาจไม่เปิดรับเสียงต่างนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไทม์ไลน์บัตรเหตุการณ์สุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าสละราชสมบัติพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจากต่างประเทศโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถปกครองตามความเชื่อได้และไม่เห็นด้วยกับระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับ
0: ครับครับผมเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนในคณะเรียนก็คือวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ใช่ไหมคะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัตินั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันตอบคำถามนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะครูถามนักเรียนว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะนักเรียนโลกเปลี่ยนแปลงอะไรนะอีกคนนึงไม่ขัดขวางใช่ไหมคะนักเรียนคะทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ปฏิเสธประชาธิปไตยเพราะทรงเข้าใจว่าโลกเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็ไม่อยากขัดขวางความก้าวหน้านั่นเองนะคะคำถามต่อมาค่ะทำไมการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยจึงไม่เกิดความรุนแรงเพราะอะไรคะเพราะพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะยอมทำตามเพื่อให้บ้านเมืองสงบนั่นเองนะคะก็เลยไม่เกิดความรุนแรงนะคะคำถามต่อไปค่ะครูถามนักเรียนว่าเขาโครงการเศรษฐกิจได้รับการโต้แย้งจากหลายฝ่ายเพราะเหตุใดเพราะคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะอ่ะค่ะนักเรียนคะเพราะหลายฝ่ายกลัวแผนนี้จะทำให้ไทยไปทางคอมมิวนิสต์เพื่อนบอกเพราะกลัวคอมมิวนิสต์นะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนถามนักเรียนว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลทำไมคะเกี่ยวกับคณะราษฎรใช่ไหมคะนักเรียนคะทำไมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงทรงไม่เห็นด้วยกับการกระทำนะคะก็คือไม่เห็นด้วยกับวิธีบริหารของคณะราษฎรนั่นเองนักเรียนคะเรามาร่วมสรุปไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะ

0: าค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าเรียนไม่มีคำถามนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยเริ่มที่เรานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบความรู้ที่9เรื่องพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ2ใบกิจกรรมเรื่องเลือกใครให้บ้านเมืองได้ไปต่อนะคะ3กระดาษรูปค่ะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you.
1: Yes.
0: Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no, no, no, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบบ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรม

0: และมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: two, ready. Okay, everybody shock.
1: Yeah.
0: Everybody shock, shock.
1: Yeah.
0: Everybody shock, shock, shock.
1: Yeah.
0: Shock, shock. Wow, perfect. One more time. Everybody shock, shock, shock, shock.
1: Shock,
0: shock. No one. Everybody, hi.
1: Hello.
0: Wow, you can remember that. Hi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi.
0: Hi, hi.
1: Hello, hello.
0: Hello, hello.
1: Hi, hi.
0: Hi, hello, hi.
1: Hello,
0: hi, hello.
1: Hi, hello, hi.
0: Hi, hello, hi, hi.
1: Hello, hi, hello.
0: Okay, เริ่มไม่รอดนะ okay. Give a big hand to yourself. เก่งมากนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะพอจำกันได้ okay, everybody, let's see นะครับ your current score นะครับ because we almost finished unit 2 episode 30นะครับ let's check your score currently นะครับgroup 1 what is your current score how many score do you have 42 group 2 40 group 3 52 group 4 31 okay come you are chasing speak quickly 36 wow okay everybody the student back home you can collect more score by answering the questions from me and you can answer to your teachersAnd the teacher back home, you can give them, your student, the score, นะครับคุณครูปลายทางสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เรื่อยๆเลยตามความเหมาะสมนะครับเวลานักเรียนตอบคำถามนะครับสามารถให้คะแนนนักเรียนได้เลย Okay, everybody, let's see what we're going to learn today. And the today lesson is healthy lifestyle number 2. Healthy lifestyle number 2, นะครับ Continue from the last time. And the objective of today lesson is...To be able to use conditional sentences, type 1, to communicate. Last time, we learned about conditional sentence, type 1, and today, you're going to use it in communication. All right, everybody, I want you to read this sentence together. One, two, go. If
1: you can do it.
0: You can do it. นะครับ อันนี้ไม่ใช่โค้ดตอนจบนะครับ ไม่ใช่คุณครูอ่านจบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับ ไม่ใช่นะครับอ่ะอันนี้เป็นความให้ดูเนื่องจากเป็น conditional sentence type 1ของคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาชื่อว่า Walt Disney เคยได้ยินชื่อนี้ไหม Walt Disney ไม่ใช่คนนี้นะครับไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เขากำลังฝันอยู่กำลังมีแรงบันดาลใจในการฝันในการคิดทำอะไรอยู่ซึ่งคำพูดคำนี้นะครับมาจาก Walt Disney ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการ์ตูนตัวแรกของเรื่องของค่าย Disney ที่เรารู้จักนะครับนั่นเองเป็นต้นเป็นเจ้าของ Walt Disney นะครับเขาชื่อ Walt Disney ซึ่งเขาบอกว่า if you can dream it you can do it มันคือโครงสร้าง conditional sentence type 1ที่เราเรียนไปคือใช้กับเหตุการณ์แบบไหนใครจำได้ Ring a bell ได้แบบไหนนะโอเค group 1 group 1มาก่อนแล้วนะครับ group 1มาก่อนอ่ะ group 1 take the microphone no right no wrong let's answer no right no wrong โอเคWhen do you use conditional sentence type 1?
2: ใช้กับประโยคที่เป็นไปได้ค่ะ
0: ประโยคที่เป็นไปได้หรือ possible situation Okay, giving hand to group number 1 2 points 2 points Okay นะครับเราใช้กับ possible situations หรือประโยคที่มีเงื่อนไขเป็นจริงผลลัพธ์ก็จะเป็นจริงตามไปด้วยนะครับผมโอเคเรามีโครงสร้างใครจำโครงสร้างได้นะตอบพร้อมกันเร็วโอเคอ่ะพร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยครับ if subject followed by verb 1 and then comma and subject will infinitive verb who can tell me what can you use instead of will we can use some words instead of will may must or andCan, okay. Good job, good job. Okay, now let's check your handout and worksheet last time if I exercise. ครั้งที่แล้วคุณครูให้ใบความรู้ที่มีอเล็กซ์กับเจมี่คุยกันนะครับทุกคนลองนำใบความรู้นั้นขึ้นมานะเรียนปลายทางด้วยนะครับใบความรู้จากครั้งที่แล้วที่คุณครูให้หาประโยค if clause type 1หรือว่าประโยค conditional sentence type 1นะครับผมให้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับ conditional sentence type 1เนี่ยมีอีกประมาณหลักๆ2ชื่อที่เขานิยมเรียกกัน conditional sentence type 1First conditional ได้หรือ if clause ได้ if clause ไซวันหรือประโยค if clause เป็นชื่อเล่นของเขาประโยค if clause เพราะว่าประโยคเขาจะมีคำว่า if นะครับแต่ชื่อทางการของเขาคือ conditional sentence นะครับโอเคอ่ะหลังจากเรานำใบงานขึ้นมาแล้วไหนลองดูพร้อมกันที่

เอาขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้นะครับขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราลองมา identify พร้อมกันนะครับว่า so you can put subject verbs and will the structure is here นะครับ can you try I will give you like for the first one okay let's see the first sentence if you join me for a run tomorrow running so we have if and then followed by what you is subject and join is verb infinitive or verb one and what do we have here comma and after comma we have subject and will and then infinitive verb like this so I want you to identify this one and this one นะครับ sentence number 2 and number 3ไหนเราลองเขียนลงไปดูในใบงานของเรานะครับแบบคุณครูดูซิประโยคที่2และประโยคที่3ที่เราหาเจอเมื่อวานนี้นะลองเขียนโครงสร้างดูซิว่าเราหาเจอไหมว่าตรงไหนคือ subject นะครับ if ขึ้นต้นด้วย if ตามด้วยอะไรนะครับ subject ตรงนี้ลองทำเองนะครับ3ประโยคนี้ในใบงานของเราที่เราทำเมื่อวานนี้you can start นักเรียนปลายทางทำได้เลยนะครับOnly three sentences นะครับ Only three sentences If subject verb one comma subject will infinitive verb Are you done? Only three sentences แค่3ประโยคพอนะครับแค่3ประโยคพอนะครับที่คุณครูโชว์อยู่บนหน้าจอเรามีอยู่ในใบงานเราด้วยนะครับเราลองเขียนดูซิโครงสร้างว่าได้ตรงกับครูไหมนะครับOkay, are you done? ได้ยังได้หรือยังครับน่าจะได้แล้วนะครับ Group 5, can you sense one person in front นะครับ in front of one person I want one person นะครับ one person okay Autan welcome Autan นะฮะ okay นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมๆกันประโยคนี้ Autan would you mind identifying the structures of the second sentence for your friends นะครับ

and we have comma subject. Infinitive. Do you think this one is correct? Yes or no? It is, are you sure? Are you sure? Okay. What is verb one? Wakes. And what is the infinitive verb? Okay, give a big hand to Autumn group number 5, 3 points นะครับ thank you very much นะครับผม แต่ประโยคนี้ยังมีจุดผิดอยู่ ใครอยากจะมา correct ให้เพื่อนสักนิดนึง ใครกลุ่มไหนก็มีกลุ่มไหนกลุ่มไหนลองมา correct ให้เพื่อนนะครับ ลองมา correct ให้เพื่อนนะ You can use the green color. Okay, you can use the green color. Okay. Okay. Thank you very much, Group 3. 2 points. Have 2 points. Give a big hand to Group 3, everybody. Okay. นะครับ เพื่อน ๆ มีกลุ่ม 5 บอกว่า กลุ่ม 5 บอกว่า definitely เป็น infinitive verb ส่วนกลุ่ม3บอกว่า come เป็น infinitive verb มีใครให้อย่างอื่นบ้างครับมีใครให้อย่างอื่นไหมไม่มีนะครับไม่มีนักเรียนปลายทางครับเราคิดว่าเอสรุปแล้วคำไหนเป็น infinitive verb นะครับผมจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยลี่ ly แบบนี้นะครับเขาจะละไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคนะครับมันเป็นตัวที่พิเศษมากๆเราเรียกว่าadverb นะครับ adverb นะครับ adverb เกือบถูกแล้วนิดนึง adverb นะครับเขาจะละไว้ว่าเหมือนกับเรามองไม่เห็นเขาเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วตัวจริงๆที่เป็น infinitive verb ไม่เติม s no s no ed no ing ก็คือคำว่า come นะครับ come เป็น infinitive verb โอเคเก่งมากครับทั้ง2กลุ่มนะครับผม sentence number 3 who wants toidentify the structure for me. Go for

0: subject and verb 1, right? Okay. Subject and comma. Okay. Thank you very much, group. For 3 points, I have 3 points, I have them. So we have subject, verb 1, will, infinitive verbs, I have here, and have avoid is an infinitive verb. Make sure you can, if you can remember, what is an infinitive verb, everybody, what is an infinitive verb? Infinitive verb, no, S, no, ED, no, ING. Thank you very much. Let's see, next one. นี่เราจะได้ทวนแค่ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้ว Now everybody, today we going to make sentences. We going to make sentences by using conditional sentence number 1. Now, conditional sentence type 1. Okay, if I speak, so in this activity handout number 11, I want the teachers back home to give the strips of conditions to the student. นะครับในระหว่างนี้นะคุณครูปลายทางสามารถแจกสื่อนะครับที่เป็นกระดาษสำหรับนักเรียนแต่ละคนในการทำกิจกรรม If I Speak ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม So in this activity you will get into you will get a strip of conditions นะครับ Every single one will get one person per one piece of paper or one strip Okay somebody may get if I finish my homework if I study hard if I clean my room one by one okayOne by one, and then find a partner. I want you to go and find your friends. One of your friends, only one person, okay? One person, and then you read aloud your conditions to the partner. Condition, what is condition? ในโครงสร้าง conditional sentence จะมีส่วนที่เป็น condition กับ result ที่อยู่ในกระดาษของเราจะเป็นส่วนของ condition ครับเรา read aloud แปลว่าอะไรครับ read aloudอ่านให้อ่านเงียบๆหรือว่าอ่านออกเสียง So you read aloud your partner like if I study hard and your friend if somebody say to you you have to answer like complete the conditional sentence that your partner say if I study hard I will pass the exam for example okay and then youWrite it down on your notebook, okay? You write it down on your notebook. And then you find a new partner and do the same thing. I need 5 people, okay? I need 5 people, okay? Do you guys understand? Make sense? เดี๋ยวคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับคุณครูลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับOki, would you mind demonstrate it to your friends นะครับให้ Oki เดี๋ยวลองมาสาธิตด้านหน้านะครับลอง Oki ลองมาสาธิตด้านหน้าให้เพื่อนๆดูว่าทำอย่างไรนะครับผม So first find a partner so I find Oki find a partner which is me okay Oki you can ask like this oh you can ask any your question
1: if I finish my homework
0: If I finish my homework, so I have to answer. If I finish my homework, I will play basketball. Okay. And then I will ask Oki my question. If I study hard, your turn.
1: If I study hard, I will be a good student.
0: I will be a good student. And then you have to write it on your notebook. Okay, write it on your notebook. I need...5 people, okay? 5 people. You have to find 5 people and write 5 sentences. เราต้องหากี่คู่นะครับ5 คนเราแสดงว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ประโยค5 ประโยคและเขียนลงในสมุดนะครับผมโอเค thank you very much Oki นะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมนะครับผมโอเคโอเคอ่ะทุกคนมีคอนดิชันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะให้นะครับไปหา5 คนนะครับคนสุดท้ายที่กลับมานั่งที่นั่งของตัวเองนะครับผมจะมีบทลงโทษด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้ครบ5 ประโยคนะครับโดย I have one more rule I have one more rule a person or a partner that you ask or talk to should not be

And I will find the last person who come back to sit นะครับเมื่อครบ5คนแล้วเขียนลงสมุดแล้วกลับมานั่งที่ได้นะครับผมคนสุดท้ายเราจะมีบทรางวัลให้นะครับผมโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready Okay everybody shark Everybody shark Everybody shark shark shark Okay let's go let's do it นะครับผม 5 people นะครับ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yeah.
0: Did you get 5 sentences? Okay, how many did you get? Four. Somebody get 3. Somebody get 4. That's okay. นะครับไม่ได้5ได้3ได้4ได้2ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคนักเรียนปลายทางน่าจะได้บางประโยคแล้วนะครับ So everybody, I want one volunteer from group 5, one person, and one volunteer from group 4นะครับ to be here to do the activity for your friends back home นะครับขอตัวแทนจากกลุ่ม4 1คนคนใหม่นะครับกลุ่ม5อีก1คนคนใหม่นะครับมาสาธิตมาทำกิจกรรมเมื่อกี้หน้าห้องให้เพื่อนๆดูนะครับผม1คนนะครับผมนำประโยคของตัวเองมาด้วยนะครับ bring your strips นะครับ strips only one your strips นะอ่ะ1คนนะครับผม1คนนะมิมี่ can you bring your strip เอาใบประโยคเรามาเลยครับผมใบประโยคเรามาโอเค anybody from group 4 okay anybody from group 4 okay here in front please okay and group 5 okay okay Mon and Mimi you can read your conditions to your friends
2: hello my name is Mon
0: okay your condition is
2: If I eat more vegetables.
0: If I eat more vegetables, you can ask Mimi. If I eat more vegetables, one more time. Read it one more time.
2: If I eat more vegetables.
0: Okay. Mimi can complete it. Can you complete this sentence? If I
3: eat more vegetables.
0: I will be อะไรดีครับถ้าเราทานผักเยอะๆเราจะเป็นไงดี
3: Slim.
0: I will be slim. Okay, you can read the whole sentence. If
3: I eat more vegetables,
0: I will be
3: vegetables.
0: I
3: will slim.
0: I will be slim, right? Okay, now your sentence.
3: If I forgot in class.
0: Sorry? If I focus in class. Okay, one more time.
3: If I focus in class.
0: If I focus in class. คือถ้าตั้งใจเรียนจะเป็นไงครับมอนจะเป็นไง

0: จะตอบได้ so you can read that sentence okay if I focus in class
1: if I focus in class
0: I will answer the questions
1: answer the question
0: okay thank you very much group 4 and group 5นะครับ two point for each นะครับกลุ่มละ2คะแนนเลย2คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผม now everybody let's see if you canMake a sentence from conditional sentence. นะครับ If any groups can complete this one, if I study hard, นะครับ I give you 2 points. Ring the bell. I think I hear something before. Okay, group 2, group 2. If I study hard,
2: if I study hard, I will understand the lessons.
0: If I study hard, I will understand the lesson. Thank you very much, group 2. นะครับผม Okay. Don't forget to color the points. นะครับผม Okay. One point. Any group? One more. Okay. Group 4, right? Group 4, okay. If I study hard,
1: I will be smarter.
0: I will be smarter. I will be smarter. Okay, thank you very much. นะครับผมนักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคไปพร้อมกันด้วยนะครับผมกลุ่มสี่บอกว่าถ้าตั้งใจเรียนจะฉลาดกว่านี้เยอะเลยนะ I will be smarter. เก่งมากนะ One point นะครับ One point นะ Next one. If I exercise regularly นะครับ regularly แปลว่า every day maybe every day every week every month นะครับIf I exercise regularly, blah blah blah blah blah. Group one, ครับ Group one first, นะครับ Group one first.
3: I will be healthy.
0: Can you read the whole sentence?
3: If I exercise regularly, I will be healthy.
0: If I exercise regularly, I will be healthy. Thank you very much, group one. Okay, 1 point. One more group. Okay, group three.
4: I will not get sick.
0: Okay, can you read the whole sentence?
4: If I.
0: Exercise.
4: Regularly. I will not get sick.
0: Will not get?
4: Yes.
0: Get sick. Okay. Thank you very much. Group 3. 1 point. นะครับผม Okay. Next one. If I eat healthy food. อันยากกว่าเดิมนะครับ3คะแนนไปเลยนะครับกลุ่มไหนอยากได้นะกลุ่มวันก่อนแล้วกลุ่มวันก่อนไปแล้วนะครับผมโอเคกลุ่มวันได้ไหมลองดูนะครับลองดูนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิม
3: I will live longer
0: Can you make the whole sentence
3: If I eat healthy food I will live longer
0: Okay I give you 1 point correct นะครับให้1คะแนนประโยคถูกนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกใจคุณครูนะครับผมกลุ่ม4ก่อนแล้วกลุ่ม4ก่อนแล้วนะครับดูดีๆนะครับว่า if มันอยู่ที่ไหนนะครับ if มันอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเคกลุ่ม4
2: I'll not fast if I eat healthy food.
0: I won't be fat if I eat healthy food. Thank you very much. Group 4, 3 points. นะผมนะตัวนี้ condition อยู่ด้านหลังเราต้องเอา result ขึ้นก่อนนะครับ I won't be fat ฉันจะไม่อ้วนถ้าฉันทานอาหารดีนะครับผมโอเคไหมโอเคโอเค this one if I have free timeTouch your ear. If I don't count one, you don't hit it. If you hit it, you out. Okay. Three, two, one. Group five. ให้ group five ดีกว่าให้group five อยากให้group five ตอบไหมไม่ตอบให้group four นะให้group four อ่ะGo for again, นะครับผม Go for
2: I will happy if I have free time
0: Okay, one more time
2: I will happy if I have free time
0: I will be happy if I have free time Thank you very much, go for 3 points นะครับ 3 points Okay, now everybody Let's review conditional sentence Taiwan When do we use conditional sentence Taiwan againFor possible situations and what is the structures? If subject verb one comma subject will and infinitive verbs นะครับ Okay so if

0: is conditions and then will infinitive is a result นะครับ and we have another form เมื่อกี้เราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียนอีกรูปแบบหนึ่งไปนะครับโดยครั้งที่แล้วเราเรียนแบบ condition อยู่หน้าแต่เมื่อกี้เราลองสร้างประโยคเราสร้างได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางน่าจะสร้างได้ด้วยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมันมีการเอา resolve ไปไว้ด้านหน้าเอา if มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับความหมายยังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยคืออะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากด้านบนลงมาเป็นด้านล่างอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยคอมม่าหายไปนะครับคอมม่าหายไปแต่ความหมายยังคงเดิมเรามีสูตรในการจำว่า if อยู่หน้าคอมม่าอยู่กลางโอเคไหมแต่ถ้า if อยู่กลางมีคอมม่าไหมไม่มีทำไมเขาถึงต้องเอาคอมม่าไว้กลางถ้ามี if ไว้ด้านหน้าเพราะว่าบางทีประโยคยาวมากแล้วไม่มีอะไรขั้นเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือส่วน condition ตรงไหนคือส่วน result แต่ถ้ามันมี if อยู่ตรงกลางแล้วเราจะแยกได้ทันทีโอเคไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไม if อยู่หน้าแล้วต้องมีคอมม่าอยู่กลางเพื่อให้เราแยกได้นะครับผมโอเค now I want every group to create a sentence from this person this person's thinking about something in the future นะครับ you can say if every group you have to think about it นะครับผมอ่ะตอนนี้ให้เวลาทุกกลุ่มคิดนะครับลองคิดดูนะครับลองคิดนะครับว่าถ้าเราสร้างประโยคถ้าเราสร้างประโยคนะครับจากรูปนี้เราจะเลือกสร้างว่าอะไรได้หลากหลายเลยนะครับผมตอนนี้เขาเริ่มตัดสินใจนะครับผมลองเขียนลองเขียนลงในสมุดรูแล้วลองให้แต่งนะครับผมเป็นแบบ condition results หรือ result condition ก็ได้ครับผม condition results หรือ result condition นะครับผมลองนะครับผมให้เวลาคิดพร้อมกันในเนี่ยปลายทางลองคิดด้วยนะครับลองในเนี่ยปลายทางลองคิดด้วยนะครับให้คิดก่อนยังไม่ให้กดยังให้กดเดี๋ยวจะให้กดพร้อมกันนะครับให้เวลาคิดก่อนนะครับSo I have two rates of points นะครับ we have three or one นะครับสำหรับประโยคถ้าเดี๋ยวคุณครูให้แต่งประโยคนะครับบางประโยคคุณครูอาจจะให้1คะแนนบางประโยคที่ครูถูกใจครูจะให้3คะแนนโอเคไหมนะแต่ไม่บอกว่าแบบไหนที่คุณครูถูกใจนะครับผมลองเดาความชอบของครูดูเองนะครับผมอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆนะครับโอเคได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้ไหมครับลองแต่งประโยคให้คุณครูปลายทางฟังเลยนะครับผมส่วนเรียนต้นทางถ้าแต่งแล้วนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับเดี๋ยวคุณจะให้ตอบนะครับโดยการกดกระดิ่ง3 2 1 group 1ครับผม group 1ก่อน chess yes okay
1: if I eat unhealthy food I will get fat but if I go to gym I will not fat
0: okay if I eat healthy food I won't be fat or I won't get okay correct give you one point นะครับ one point นะครับผม one point นะครับผมโอเค any group want to try โอเค group 3โอเค group 3มานะครับผม
2: I am deciding if I eat fat food I will be happy but if I go to gym I will be healthy
0: โอเค thank you very much group 3นะครับ one point นะครับ one point one point นะถูกทั้ง2กลุ่มเลยแต่กลุ่ม1กับกลุ่ม3ไม่ได้ตอบแล้วครับเหลือกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับเพราะว่าเราเพิ่งใบให้ว่าอยากตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนตอบแบบไหนถึงจะได้3คะแนนนะกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครับผม
3: I will be fat if I eat pizza but if I go to the gym I will have a good health
0: I will be fat if I eat pizza is the second one rightresolve condition ที่เราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมรูปแบบที่2 give a big hand to group number 2 number 2 3 points นะครับนะครับผมรูปแบบที่2 3 points นะครับโอเคนะครับผมรูปแบบที่2 thank you very much everyone let's review again conditional sentence type 1 everybody conditions and results and results conditions what are the different again what are the different between these two sentences againจำได้ไหมสองประโยคแบบนี้ความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงไหนนะถ้า if อยู่หน้าอะไรอยู่กลางครับคอมม่าอยู่กลางนะครับถ้า if อยู่กลางต้องมีคอมม่าไหมไม่ต้องมีโอเคนะครับ now everybody let's see the irregular verb list for today นะครับ irregular verb list for today นะครับผม let's see นะวันนี้เราจะได้ไปช้าๆนะไปช้าๆโอเค the first one นะครับ what did you do with the glass when you drop the glassIt's, you break it, or you can see, break. Everybody repeat after me, break. Okay, past simple. What is the past simple of break?

0: broke and past participle. Broken. Okay, broken. Okay, everybody repeat after me. Break, broke, broken. แปลว่าแตกหักแตกสลายได้ Everybody have you ever had like broken hearts? Broken hearts? Broken hearts? นักเรียนไปทายเราอยากจะรู้ว่า broken heart คืออะไรนะครับ broken heart heart แปลว่าอะไรหัวใจหัวใจมัน broken คือมันทำให้เป็นไงถูกเป็นไงพักออกแตกสลายนะใคร broken heart อยู่ตอนนี้นะครับเศร้าเลยนะครับเศร้าเลยนะ next one this one do you wake past simple woke and past participle woken everybody repeat after me wake woke woken okay แปลว่าอะไรนะครับ wake up in the morning ตื่นนอน when did you wake up in the morning in this morning at 5 a.m. okay who woke up at 4นั่นมีใครตื่นตีสี่ไหมครับโอ้คูลออฟแอทรีไม่มีนะครับไม่น่าจะมีนะครับเด็กวัยเราต้องนอนให้เต็มอิ่มนะครับตื่นตีสามน่าจะเตรียมบิณฑบาตแล้วนะครับผมไม่น่าใช่นักเรียนนะครับผมน่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับโอเคเวกโวกโวเคนเดี๋ยววันนี้เรามีเวลานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูแจกคะแนนดีกว่า2คะแนนนะครับฟังดีๆนะครับผมเราเคยได้ยินคำว่าเวกอัพใช่ไหมครับเวกอัพแปลว่าแล้ว get up ล่ะยังไม่ให้กดยังไม่ให้กดนะครับ so when I say I wake up at 5 a.m. or I get up a.m. it's different I get up and I wake up and get up เราใช้อะไรดีระหว่าง I wake up or I get up ใช้ได้ทั้งสองแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับผมนักเรียนไปทางใครรู้รอตอบได้เลยนะครับWake up กับ get up ไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไร3 2 1ให้กลุ่มไหนให้กลุ่มไหนดีเดี๋ยวดู current score ดีกว่าเท่าไหร่นะ40โอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนั้นเยอะกลุ่ม4เท่าไหร่ครับก็เท่ากันใช่ไหม40เท่าไหร่นะ43โอเคเท่ากันกลุ่ม5ไม่กดเลยนะครับกลุ่ม542ก็เยอะพอสมควรให้กลุ่มไหนก็ได้นะครับผมเอาใหม่ดีกว่าที่ทุกวันให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4ให้กลุ่ม4แล้วให้กลุ่ม4อ่ะใจไม่ตอบ get up กับ wake up ถ้าตอบโดนใจจะให้คะแนนพิเศษนะครับ
1: ส่วนตัวผมจะเลือก get up นะครับเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าใช้คำว่า wake อะครับก็คือเราตื่นมาเฉยๆแต่ว่าเหมือนตื่นมาแต่ว่าเหมือนลืมตาครับแต่ว่าถ้าเป็นเกตก็คือเราลุกไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้ว
0: ถูกต้องนะครับบางคนเวกอัพเฉยๆคือลืมตาเฉยแต่ไม่ได้เกตอัพคือไม่ได้ลุกออกจากที่นอนก็มีครับ Thank you very much group for 3 points นะครับผม And the last one everybody repeat after me choose chose chosen choose chose chosen ตัวนี้ไม่ออกเสียงว่า choose ตรงลงท้ายด้วยเสียง s นะอย่าออกเสียงว่าชูดที่เป็นแปลว่ายิงคนละตัวนะครับอันนี้ choose แปลว่าเลือกนะครับเลือก choose chose chosen โอเค everybody one more time break broke broken wake woke woken choose chose chosen อันนี้ไปทางทันไหมครับนักเรียนไปทางทันไหมนะครับผม

0: โอเค and next time นะครับ next time we will talk about healthy lifestyle number 3นะครับ continue our lessons and the teachers back home you can prepare worksheet number 9 role play okay and you can download these worksheets from www.dltv.ac.th all right see everybody shark everybody shark shark shark shark everybody shark shark okay today I will leave you with the quote but I want everybody to read it together everybody want to go exercise is a celebration you punishment for what you ate ใครแปลได้ไหมลองแปลดูไหมเดี๋ยวครูช่วยนะ exercise เรา5 point ได้ครับได้ครับว้าวเดี๋ยวให้ยังไม่ให้สัญญาณยังไม่ให้สัญญาณ everybody touch your back touch your back 5คะแนนไปเลยอะนักเรียนไปทางด้วยนะครับใครตอบได้นะครับ 3 2 1 go to ค่ะ I go to นะครับผม go to นะครับนะ
1: การออกกำลังกายเนี่ยมันก็เหมือนการเฉลองที่ในสิ่งที่ร่างกายเราทำได้ครับไม่ใช่บทลงโทษในสิ่งที่เรากินครับผม
0: โอเค thank you very much group 2 5นะครับ5 point นะครับผม5 point นะครับผมเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการมันคือการเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันนะครับให้มันรู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีต่อเราไม่ใช่ให้คิดว่ามันคือบทลงโทษจากการที่เรากินเยอะหรือกินไม่ดีนะครับให้คิดว่าการออกกำลังกายนั้นมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในแต่ละวันของเรานะครับ alright everybody I hope you go back home and then exercise regularly นะครับ eat healthy food exercise and be positive นะครับ in every day thank you very much see you again next time enjoy your life and enjoy the rest of the day see you again next time
2: let's thank the teacher
3: Thank you, teacher.
2: Goodbye.
4: Bye-bye.

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

ของบางท่านจะสับสนว่าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้ไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำ

0: ไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกที่หนึ่ง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับหยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับ

0: ตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพลแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
1: ี
2: ก
1: ็
2: ได
1: ้
2: มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประโยชน์อีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
3: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียว มียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยของพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
5: เรื่องใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
6: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic, mm-hmm. and it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
6: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic, mm-hmm. and I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well
0: uh-huh. How can we use it what is it forLike food or anything.
6: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Yeah.
7: can you show

0: First, what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า
1: There you go. Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So, the product is made from all organic cotton.

0: ทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Mm-hmm. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
0: อ๋อ
3: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้า าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบ

0: ไปแล้ว
1: มาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
2: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
2: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
2: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดภัยได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
3: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
3: You know, you can't see it.
1: Yeah.
3: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
3: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
3: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometers of plastic per family.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
3: Subscribe
1: Big
3: Thailand เจ
1: ้
3: า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สว
0: ัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มาน
0: าหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลักประตูนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช
2: ่
0: โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการลื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการลื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: จริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบรัสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูรัสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู
0: ่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม
0: ้อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช่
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั่ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: นั่น
2: ค
0: ือนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
4: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
4: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
4: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
4: ่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่างนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: คะเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปนี่คือผ่านมาเร
2: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: คือรอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้น
2: มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม

0: คยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
0: มีเหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
0: ๆมันจะดูเป็นตำรอยแคร์หน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
0: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
2: การใช้งานด้วย
0: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
0: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
0: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
0: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเออไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมาก
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อยโอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
0: ัง ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเนาะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
1: จะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: ลายเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
0: ครับ
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่
0: ด้วยความอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: ที่ดูเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามกาลเวลามันคงนานมากแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะท่าน
2: เ
0: นี่ย
2: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได
2: ้ก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว้
2: แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: เรา
3: ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมมาเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
0: ร
3: มนะ
0: ค
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบนี้
0: แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช
0: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหว่ามา
3: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอย
2: แทงเลย
3: คอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตัวส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เตียงก
0: ่
2: อนนะ
0: โอ้โหเรื่องอะไร
2: หรือแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
3: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
0: ที่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: อู
0: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่

0: ก่าให้มันเป็นใหม่ได
1: ้โอเค
0: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
1: ได
0: ้ค่ะก็จะมี
1: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
0: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
1: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
1: เมื่อกี้นี่การ
0: แกร็บ
1: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่องนี้
0: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
1: เราหดใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
0: ่นใช่
1: เปล
0: ี่
1: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
0: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก
1: ็
0: คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก
0: ็
1: แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: น่าจะแมทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานหนึ่งแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับนี่มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
5: ท่านนายครับจะไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลย
5: เร
2: ื่อง
5: หน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาด

0: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
1: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: นี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
5: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
4: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ขวัญข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
3: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ้

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทาง

0: อสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
1: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
1: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะฉันรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
1: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยงั้นพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอะอะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโรคพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล
1: ้
3: วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหยังก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
3: อ่ะที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าต้นหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
1: ต้นหอม
3: ครับ
2: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
2: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
2: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
2: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
2: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
2: ก็นี่ที่น่าจะเป็นทางออก
3: ครับ
2: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
2: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
2: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
2: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
2: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
2: อะไรครับก็น่าจะดีนะ
3: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
2: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
3: ่ครับผม
2: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
3: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
2: อ๋อกลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
3: ครับผม
2: อ๋อถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
3: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
2: 20ล้าน
3: ครับ
2: เฮ้ยคืออาจารย์นิดนึงมันได้รายได้ยังไง
3: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
2: ่30ไร
3: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
2: 90,000
3: บาท
2: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
3: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาเหมาครับ
2: เหมาไร
3: ่ครับเหมาไร
2: ่ไร่นี้ 90,000
3: ครับก็ 90,000 คูณ30
2: ฮะ 2.7
3: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
2: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอายุสั้นอายุสั้นงานไหม
3: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
2: 40วัน
3: ครับ
2: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
3: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
2: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวว้ายคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ่
2: นะฮะ
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นไอ้นี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: วี
2: ่แต่อย่างนี้
1: หัวโทนหัวเป่งเป่ง
2: หัวโทนโทนแข็งแข็งดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอาก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
2: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ครับผม
1: เม
2: ตรห้าสิบก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1เมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อืม
2: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
1: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: อ๋อ
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
1: อืม
2: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8คูณ24
1: เรียงไปถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก
2: ็จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
1: 9หัว
2: ครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ94 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเวียงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะไถใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไถยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ย1ไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร
2: ์ไม่ต้องไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
1: อ
2: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร
1: ์
2: แต่ถ้า ท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเขาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร์
1: ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากครับ
1: ครับไหนมาทำไง
2: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
1: โรยเลย
2: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
2: เรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
2: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
2: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
2: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้น
1: ๆจิ้มตื้น
2: ๆครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
2: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี้
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
2: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางอ่ะฮะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
1: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
2: ครับผม
1: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
2: ฮะ
1: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
2: ใช่
1: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
2: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จแล้วก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
1: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
2: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
1: ผลผลิตไม่เป็นไร
2: ครับผม
1: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกนุงรัง
2: เนี่ยมันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
1: อ
2: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโต

0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันอะไรแบบนี้แทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
0: ไม่ต้อง
1: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉยๆเพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
1: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยอ่ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
1: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไหมแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ครับเพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
1: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
0: รับตัง
1: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะมีเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับของรุ่นแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
1: อย่างนี้ค่ากลับไป2ก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดๆๆๆๆอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
0: ครับ
1: ระบบน้ำก
0: ็พ่นยา
1: พ่นยา45วัน
0: รอรับตังค
1: ์ว้ายเจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
0: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
1: โอ้โหเออนี่น่าสนใจ
0: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
1: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
0: โอเคเการักตัวเอง
1: เกาจริงๆปวดขาแล้วไปเลย
3: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: ือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันนึงเนี่ยประมาณ3ไร่เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณ1,000 กว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างใน

0: ก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปู่เอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
0: เอาแค่เฉพาะคนงานประจํานะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
1: 50คน
0: เฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
0: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
0: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
0: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
2: โรคของต้นหอมเนี่ยนะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนดพวกโรคเน่าโคลนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพลย์ไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาเลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักจั่นไอ้พวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
0: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
0: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไล่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก
0: ็
1: คือจะต้องมีคนที่ไถ
0: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
0: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
0: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
0: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
0: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วน
1: ส่วน
0: พื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
0: ส่วนอีกส่วนนึงก็คือคุณเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
0: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมุติว่าคิดเล่นๆนะสมมุติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมุติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน

0: ือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็มาก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายครับ
1: 5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรง ก็ไม่ต้องทานยา แต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังค์หลักการเดียวกัน
1: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม้ธรรมดาจริงๆเลยครับสำเร็จรับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอวบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในข้อที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
1: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
1: 350,000
0: ไร่ละ 350,000 เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
1: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นลงตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองคารีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออโอ้แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้อ๋อแต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก
1: ็
2: คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่ง3ประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับอินโดนีเซียก็ใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นึงเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ในปุ๋ยยูโร
2: มี
1: มีด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
1: อันนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิ
2: ต้องเปิดวาร์ป
1: อ
2: ย่าลืมท่องคาถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: แบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทัน
2: มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก
1: ่อ
2: นเราเรียกกันแก็บไทยนั่นแหละก
1: ็
2: คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศ

0: าอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
0: ้ใช่ครับผม
1: น่าเปิดคัมภีร
2: ์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
1: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
0: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันธุ์น้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
0: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
1: ่
0: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
0: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี้ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
0: ปลูกผลขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
0: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
0: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
0: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
0: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
0: หนึ่งชาวบ้านไม่ขาดทุนสองเราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
0: ำลังศึกษา
1: เวลาศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
0: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
0: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้ว เป็นผู้รับซื้อแล้ว ก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิต แต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธ
1: ุ์อยากสร้างพันธ
0: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
0: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
0: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี่ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับยังหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
1: ้
0: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
0: ครับ
1: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
0: ใช
1: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
0: ก็จบ
1: ก็ไม่ขายไม่ได้
0: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
1: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
0: ๆถูกต้องครับ
1: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
0: ใช่ครับ
1: สายผลิตของเราทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ถึงจะครบวงจร
0: ครับ
1: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
0: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
1: ดีมากๆเลยเริ่ม

0: ด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกันจริง
1: ครับผม
0: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
1: ได้ครับผม
0: ไปเอาต้นหอมด้วย
1: ครับ
0: ทำอะไรกินดีวันนี
1: ้ต้มจืดแล้วกัน
0: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
1: ไม่ใส่ไข่ด้วย
0: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
1: โอเค
0: ใครอยากสมองปัดเปิงจริง
1: ได้ครับ
0: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
1: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
0: ต้องเต้นเลย
2: โอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สี่แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจากสี่เลนเหลือสองเลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้นะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่ไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
3: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญหลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: การไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่มีเนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพได้
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได้
3: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างนั้นที่บอกได้ไหม
2: ครับผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได้เลยใช่ไหมคร
2: ับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ค
5: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนพซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู
5: ่อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จ
1: ับ
5: ก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โคนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปเอ็นตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่บังคับเรา
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได
7: ้การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
0: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
4: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป็น
4: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
4: อันนี้เรียกว่าไม
6: ้จากไม้ตะขอสอยนี
4: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
6: เอามือใหญ่
4: นะครับผมก็ลองบ้างนะครับ
6: เจอลูกใ
4: หญ่ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่อะ
4: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
4: น
6: ี่
4: แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
4: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
6: ใช้ได
4: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
4: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
4: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
4: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
4: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เลือก
4: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
4: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
0: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขาย

0: มีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
1: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
1: ยินดีต้อนรับ
3: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
4: เปลือกใบ
2: เปลือกเปลือกใบกินหมด
1: มาที่นี่นะไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
5: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
2: ต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
2: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
6: ่นี่ฟาร์มแพะ
2: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยเหรอครับ
6: คร
2: ับ จะกินแค่เปลือก
4: เปลือกใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
6: ฟาร์มชื่นครับ
7: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินอมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดไงว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
2: เนี่ยผู้นำนายพร
8: เขามาอยู่ก็ต้องดู
2: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
0: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
2: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9: ใช่ค่ะ
2: มีอะไรครับที่นี
9: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
2: ครับผม
9: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
2: oh.
9: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
2: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
9: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
2: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
9: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
2: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
9: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
2: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาส้มเนี่ย
9: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ
2: ่
9: ะ
2: แต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
9: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
2: อร่อยใน3โลกเลย
9: ต้องลองนะคะ
2: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
9: ๆต้องลอง
2: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปลอย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้ QR code
0: นอกจากปลาส้ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
2: นี่คือทำใหม่ๆสด

0: เราไม่ผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ผมไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
2: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
2: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
2: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
3: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
4: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อืม
1: นี่ราคาดีนะคะ50 บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตรงเลยครับน้องครับตัวครับ

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับ

0: วัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
1: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
0: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพุทธพิษเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารอนุพิษให้เทคโนโลยีต่าง
1: ๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: ินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: หสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มลูกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ลุย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้วที่นี่นี่ของขายเยอะ
2: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
5: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะ
6: วันนี้ลูก
5: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
5: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
5: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
5: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
7: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
5: ชิมเลยอ้าวอร่อยไหมคะ
3: ไม่กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
5: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
2: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
5: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพ่อน้าลาเลย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
2: แค่คนเพชรใจดี
0: ค่ะ
2: กินขนมจีด้วย
0: อิ่มแน่
8: ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
4: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟ
9: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
9: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
11: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
3: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
9: ก็อาจจะกิน
3: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ

0: ีจังเลยนะคะ
1: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟมาอีกถุงนึง
2: เดี๋ยวไม่เลยเยอะเลย
3: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาอะค่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
2: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถ์ค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
2: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
4: ด
2: ี
4: ค่ะ
2: หนูขอจำเป็นสี
4: ่เก้าชั้นค่ะค่ะ
2: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
5: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่พวกพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
0: สวย
1: สวยค่ะ
6: อยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำไปข้างในนะ
1: ได้ค่ะ
0: นี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
0: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
0: ได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
2: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคร
1: ับ พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
7: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
6: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
2: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
6: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายหัวโขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
1: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
0: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
6: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
8: พี่แต่พอ
9: กันเด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
9: สว
0: ั
9: สดีคร
6: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีครับ
6: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
0: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้เลยค
9: ่
0: ะ
9: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
0: กระต่ายหูขาด
9: น
0: ี่ค่ะ
9: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
0: ค่ะ
10: ได
9: ้
10: ค
9: ่
10: ะ
9: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
10: ยากค่ะ
9: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
10: ช
9: อบสีชมพู
10: ชอบสีทุกสี
9: ชอบทุกสีเลย
10: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำเ
9: งินปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
1: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
9: โอ้อันนี้น้องตัดรูปเบลเลอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกสูงลูกยกสูง
1: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
9: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
10: สั้นสุด
1: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมแต่สีเหลืองร้อยไว้ใน
9: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำ

0: เอาไปไหนลูก
1: เอาไว้ในบ้าน
0: เอาไว้ในบ้าน
1: แต่งในบ้าน
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน
1: ้
2: องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
3: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
2: อ๋อได้ค่ะ
0: ทำด้วยตัวเองก็ได้
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว
1: ่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลย
2: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ใช่แล้วแบบนี้
4: น
1: ี
4: ่ครับ
2: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
5: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
5: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
8: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
1: ช่วยกัน
2: อันนี้เก็บไหนอะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กลุงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
11: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
2: ้
11: ส
2: ่
11: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
2: ส่วนน้ำกะทิ
11: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
11: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
2: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
11: ตัวกระตงของไส้ก็มีมะพร้าว
2: มะพร้าว
11: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่า
2: แ
11: ล้วน้ำตาลตะโนด
2: น้ำตาลตะโนด
11: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
2: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
11: น้ำเปล่ามา
2: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวเทิงทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
11: ื่อ
2: ก
11: ี้
2: ค่ะ
11: น้
2: ำถึง
11: มาเอาใส่เลยใส่เล
2: ย
11: ค่อยๆเทกลางกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
2: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้ว
11: อ
2: ันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
11: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ยละลายก่อน
2: จะให้น้องทำได
11: ้
2: ไหมคะ
11: ได้อ่ะคน
2: แทนลองดูไหม
11: คนอย่าแม่กันไม่อย่างนั้น
2: คนด้วย
11: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
8: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
11: ้ใช่ทำมันแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
2: กินหอมไหมกินหอมไหม
8: หอมค่ะ
11: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
2: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
11: ั
2: วกระเด็นใส่เนาะ
8: ร้อน
2: พร้อมเลยค่ะ
11: หมดไหม
2: คนได้ไหมครับ
11: คนได้เลย
2: เอาให้
11: เ
2: ราตรงกลางด
11: ้
2: วยเด
11: ี๋
2: ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
8: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่
11: 1ชั่วโมงลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
2: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่อย่างนั้นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
12: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
8: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
11: อร่อยแล้ว
2: อร่อย
11: อร่อยแล้ว
8: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
2: ไม่
8: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
11: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มโค
8: ไม่ค่ะ
11: ไม่เคย
2: ไม่เคย
11: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
8: ก
2: ิน นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
11: ทีนี้นะ
2: ชอบลูกช
11: ุบนี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
2: ไม่ต้องตวงเหรอ
11: ไม่ต้องตวง
2: หรอ
11: แต่ทำประจำ
2: อุ้ยมันผุด
11: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
2: อันนี้เท่าไหร่คะ
11: นี่ก็เหมือนกันเท่าๆ
8: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
2: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
8: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
2: เก่งมากค่ะ
11: ไม่ต้องลุ้นให้เลยน่าแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
8: แ
11: ต่
8: ไปฟัง
11: เ
8: งินดีกว่าไหมน่าจะไม่
11: โอนไม่เกินสิบกระทะเก่งเลย
2: สิบกระทะเลย
8: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
2: ใช่ไหม
8: ใช่
13: ลองชิมดิอร่อยไหม
11: เดี๋ยวดูติ๊ด
2: เดี๋ยวปรับ

0: เบาก่อนนะ
1: หวานไปเบาก่อนเอาเบา
2: เบาไว้หายร้อน
3: อย่าเพิ่งกินนะ
2: กินแล้วลูกปาก
3: ได้ครับ
2: ถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
4: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
2: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
5: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
1: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
2: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
6: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
2: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
1: นี่ประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะ
4: ล
1: ูกนะ
4: กิโลคร
2: ึ่
4: ง
2: ว้า
3: วโดนหนูไม่กินเลย
1: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
4: ้
1: เกลือประมาณ2ช้อนชา
2: ประมาณ2ช้อน
1: ชา2ช้อนชาม
2: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
1: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
2: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
1: คนคนเบา
4: ๆปิ้น
2: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
1: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุ่ง
4: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำย
3: ัง
4: ไง
3: ดำดำงานค่ะ
1: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
4: ้มันมีฟองๆขึ้นมา
2: ใช่เหมือนน้ำ
1: มันเอาไอ้ตัวหัวกะทิด
4: ู
1: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
2: ๆมันเป็นฟอง
1: คนไปเรื่อยๆ
2: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองมันจะ
1: แล้วก็คนไป
4: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
2: ได้แล้วหรือยังคะ
1: จนจะพุ่งแล้ว
2: จนจะพุ่ง
1: มันจะเลือดแล้วจะเลือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยใช่ไหม
2: อ๋อไม่มีฟอง
1: ทีนั้นเราปั้นไส้ขนมไหม
2: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้รอนะคะ
1: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
2: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
5: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
2: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเ
5: ลยใช่ขนมต้มมาดิ
4: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ถ้า
5: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโอ้ลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
4: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
5: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีพอดีอะลูก
2: จะได้พอดีคำใช่ไหม
5: จะได้พอดีคำ
2: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเงี้ยเนี่ยอย่
4: าง
2: เง
4: ี้
2: ย
4: อย
2: ่าง
4: ง
2: ี้เฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
5: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ลูกเท่านี
2: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
4: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
2: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
4: ไม่ดีค่ะ
1: เด็กๆพอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันนะ
4: เย
2: ้ได้แล้ว
1: ลูกได้แล้ว
4: ชั้นที่เรา
1: ค่ะเดี๋ยวเราที่ตั้งตรงนี้นะ
2: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
1: ใช่เอากระทะมาตั้ง
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยผม
1: น้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
2: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
4: นี่นะ
1: เทใส่เลยเทใส่เลย
4: ถ้าใส่ไ
2: ฟมาเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้แป้ง
1: นี่คุณลุงจะยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
4: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ
5: แป้งใส่น้ำล
1: ู
5: ก
1: ค่อยๆนะเคลียร์นะพอก่อนพอก่อนพอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
4: ระวังเดี๋ยวแคนดี้จะเขา
2: ใส่หมดแก้วเลย
1: ประมาณ
5: ไม
1: ่
5: ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
1: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
4: เดี๋ยวขยำด้วย
2: นวดขาใครนวด
1: แม่
2: เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
4: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
2: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริมาณสามารถเติมได้เรื่อย
1: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
2: อันนี้เราใส่ให
1: ้ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
2: เพราะว่าสีมันอ่อน
4: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
2: เป็นไงคะหนักไหม
4: หนักอยู
1: ่ปั้นกบ

0: เดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
1: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
2: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
3: นานๆนิดนี้นะ
0: โหตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
0: เพราะแป้งตัวนู้นจะแห้งคอยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
1: แป้งมันจะได้ความใ
0: สใช่ให้แป้งมันนิ่ม
1: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
2: อ่ะได้
0: โอ้ยเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
1: จะเย็นๆเราต้องมันกระเด็น
0: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
3: อยากแล้วค่ะ
1: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
2: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้องๆ
2: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
2: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่า
0: ให้น้ำแห้งก่อนนะ
1: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
2: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะ
1: สะเด็ดน้ำก่อน
3: ทำไมต้องสะเด็ด
0: พอท่วม
1: พอแล้ว
0: น้ำกะทิใครนั้นพอแล้วถ้วยนึง
1: ผักอีก
3: นี่ของใครนี่ของใคร
1: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
3: สะเด็ดนะ
0: โรยใหม่ทีหลังก็ได
2: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
4: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึ่งๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
3: ขอใจใจ
1: คุณป้าได้เช่นกัน
0: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
3: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
1: ้ขายปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่เปล่าเฟเฟ่
2: อาวุธหนูล่ะคะ
1: เป็นยังไงคะคุณลุง
0: ขายได้เลย
5: อร่อยมาก
0: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
3: ่อร่อยจังเลยค่ะ
6: ผมว่ามันเหมือนไซส์ๆหยาบๆ
1: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
3: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
3: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
7: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
7: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
8: สวัสดีครับ
1: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

nhắn nhau đâu.

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ที่สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ที่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้วันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวไ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่า

0: พ่อท่านเข้าสุขหรือหลวงพ่อเข้าสุข
1: สุขนี่สุขกอไก่ใช่ไหมครับ
0: สุขกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
0: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
2: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ฝั่งนี้ดีกว่าวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ไม่จากไม่ตัดลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไร
0: เลย
1: ค่ะ
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: เหรออ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้
2: านจาก
0: ก้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากนี่มันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง
0: ่
2: าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับ
2: อ๋อ
0: ทางนู้นเหรอฮะอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: แล้วที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจ

0: ซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
1: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
0: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
1: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
0: ได้
1: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
0: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: ู้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะหรือวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่เป็นไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยแต่การเพิ่มมูลค่าเนี่ยจากที่

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จ่านะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็ลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดหลายกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์

ติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่น

ผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะจะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
1: เด็กๆมาดูนี่สิ
2: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
1: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
2: อะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
3: ก็คุ้นๆอยู
1: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
3: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
1: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้า

0: ไหม
1: อืมแต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
0: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
0: บังชู
2: บังชู
1: beautiful
0: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์บานเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
0: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
3: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
4: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
4: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังแล้วกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ
3: ่
0: อ
3: ใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็

0: หมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
1: ก็ใช่นะสิทอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
0: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
0: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
0: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่าย

0: ได้แต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพ

0: ส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
1: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
0: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดร้อยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
0: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลประจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาท

0: และหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสัมภาระต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
0: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหลียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเอ๊ะลูกว่าแต่ทำไมคุณหมออ้อยพาเรามานั่งรถนั่งแบบนี้ล่ะคะ
1: อากาศดีๆนะฮะลมโชยๆที่คุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางเล่นเนี่ยคุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางวนดูมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มาเยี่ยมชมอาคารมหิดลศิธาคารนี่ไงครับสวยไหมล่ะ
2: โอ้สวยค่ะ
1: เห็นไหมแต่ไม่ใช่ตึกอย่างเดียวคุณหมอเนี่ยนัดกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆเอาไว้ให้น้องคนดีได้เห็นด้วยวันนี
2: ้สัตว์แปลก
1: ๆแปลกๆเลยรับรองน้องคนดีนึกไม่ถึงแน่นอนเอ๊ะจะมีคนเลี้ยงตัวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยดีกว่าดีไหม
2: ดีค่ะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: งั้นเราไปกัน
2: ไปเลย
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
1: แล้
0: วก็ผมอ้อย
1: ครับ
0: แล้วก็นี่พี่หมู
2: ค่ะ
1: ดีที่ได้รู้จักครับ
0: วันนี้เนี่ยผมกับน้องคนดีเนี่ยอยากจะมาดูที่พี่หมูอยากจะแนะนำสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งให้ผมและน้องคนดีรู้จัก
1: โอเควันนี้พี่หมูมามีสัตว์เลี้ยงนะที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้วันนี้พี่หมูมีมดนะครับ
0: มีมด
1: มีแมงมุมมีด้วงนะครับแต่ตอนแรกนี้เดี๋ยวพี่หมูพาไปแนะนำพี่ๆที่เขาเลี้ยงมดก่อนเนาะนี่เดี๋ยวพี่หมูจะแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่แอมนะคร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือพี่หนิงนะคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: น้องสองคนนี้ก็จะเลี้ยงมดเป็นงานอดิเรกนะครับ
2: แล้วทำไมหนูเห็นบ้านก็เป็นอิฐบางอันก็เป็นกล่องพลาสติกบางอันมันคือยังไงอะคะ
3: เริ่มแรกนะคะตอนที่เราจะเริ่มเลี้ยงมดเนี่ยก็คือเราต้องไปหานางพญามาก่อนนางพญาคือตัวนี้ก็คือลักษณะของนางพญาที่เราไปจับมานะคะ
0: เวลาไปหานางพญาหายากไหม
4: ครับอันดับแรกครับสามารถหาได้ตามแสงไฟแมลงที่บินตอมไฟครับมันจะเป็นมดวานาสืบพันธุ์ครับมดมีปีกเขา
1: จะบินมาเล่นไฟ
4: จะบินมาเล่นไฟครับ
0: อ๋อโอเค
4: จะมีวานาสืบพันธุ์เพศผู้กับวานาสืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งมันจะต่างกัน
0: เพศผู้จะตัวเล็กกว่า
4: ครับ
0: เพศเมียจะตัวใหญ่กว่า
4: ครับ
0: อันนี้คือเราจะไปพบตามแสงไฟใช่ไหม
4: ครับไฟครับ
0: เหมือนแมงเม่าเลยป่ะฮะ
4: ใช่ครับ
0: ต้องแยกจากกันว่าเป็นแมงเม่าหรือมดแยกกันยากไหม
3: ไม่ยากมดมีปีกเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะก็คือลำตัวมันจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหัวอกท้อง
0: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นแมลงเม่าเนี่ยลำตัวมันจะแบ่งเป็น2ส่วน
0: 2ส่วนนะฮะ
3: ก็คือส่วนหั
0: วอกติดกัน
3: ใช่หัวอกติดกันแล้วก็ส่วนท้องแล้วก็ลักษณะของปีกของมดเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เท่ากันก็คือปีกมันจะคู่หน้ามันจะใหญ่แล้วก็ปีกคู่หลังจะเล็กส
0: ่
3: วนของแมลงเม่าเนี่ยปีกมันจะเท่ากัน
0: ทั้ง
3: สอง
0: คู่ครับ
3: ค่ะแล้วสีก็คือส่วนใหญ่มดจะสีดำแล้วก็แมลงเม่าจะออกเป็นสีน้ำตาล
0: คราวนี้ผมไปหามดนางพญาได้แล้วแล้วก็เอามาใส่ในหลอด
3: ใช่หลอดก็อย่างที่ว่าก็คือใส่น้ำลงไป
4: อันดับแรกครับการใส่หลอดก็คือใส่น้ำไปตอนแรกประมาณ3ส่วน4ของหลอดครับ
0: ครับ
4: แล้วก็เอาสำลีใส่เข้าไปครับ
0: ครับ
4: ให้มันปิ่มๆกับน้ำครับแล้วก็เราสามารถใส่นางพญามดเข้าไปได้เลยแล้วอุดสำลีได้เลยครับ
0: แค่นี้พอแล้ว
4: ปล่อยไว้ที่มืดครับทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนครับแล้วรอไข่เจริญออกมาเป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วเป็นตัวเต็มวัยครับ
0: จะ

0: ็สามารถเลี้ยงลงไปวางใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารได้ครับ
1: อาหารมันนี่คืออะไรอะคะ
2: จะมี2 อย่างคือมดจะกินทั้งอาหารที่เป็นพวกสัตว์อย่างเช่นแมลงเนี่ยเราสามารถให้ได้ส่วนน้ำหวานก็ต้องการส่วนใหญ่มดในธรรมชาติเนี่ยคือมันจะกินพวกน้ำหวานจากดอกไม้หรือว่าน้ำหวานจากพวกเพลี้ยมดบางชนิดก็คือจะไปอยู่ที่เพลี้ยตัวนั้นก็จะใช้หนวดเตาะๆๆที่ปลายก้นนะคะแล้วก็พวกเพลี้ยก็จะปล่อยน้ำหวานออกมามันก็จะเอาน้ำหวานนั้นมาแจกประชากรในรัง
1: แล้วที่ต้องมาคอยคาบปิดแบบนี้คืออะไรอะคะ
0: คือที่ปิดไว้ครับมดมันจะตื่นในสภาพที่มีแสงครับมันจะพากันย้ายขนไข่ออกมาข้างนอกครับเวลาปิดมันจะทำให้ดูแบบข้างในนี้มันปลอดภัยเหมาะกับการอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมดมันจะย้ายเข้ามารังธรรมชาติ
2: ใช
0: ่ใช่ครับ
2: รังมดทั่วไปใช่ไหมคะอยู่ตามดินตามพื้นดินรังพญาจะขุดลงไปในดินแล้วก็จะวางไข่ในดิน
3: ครับ
2: ประชากรในทุกตัวค่ะก็จะอยู่ในรังใต้ดินซึ่งมันมืดอันนั้นคือพฤติกรรมที่มันชอบ
3: อ๋อครับ
2: ความมืด
3: แล้วมดที่เราเห็นขึ้นไปทำรังบนต้นไม้คร
2: ับมดแดงใช่ไหมคะมดแดงพวกนั้นก็คือลักษณะส่วนใหญ่คือพวกนี้ต้องการพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะระบายอากาศคือเราไปทำบนต้นใช่เขาก็จะดูใบไม้ที่เหมาะสมถ้ารังไหนที่มันแห้งไปแล้วเขาก็จะย้ายไปหาใบไม้ตรงอื่นมาเกาะอีกอะไรเงี้ยค่ะมาทำเป็นรังอีก
3: อันนี้เป็นบ้านมดนะฮะสังเกตมีหลายห้องด้วยนะครับเนี่ยห้องไหนบ้างคนดูดูสิ
1: มีห้องดูแลไข
3: ่ในห้องดูไข่อยู่ไหน
1: อันนี้ห้องจัดการอาหาร
3: อ
1: ันนี้ห้องพักผ่อน
3: อ
1: แล้วไหนห้องของนางพญาล่ะนางพญาอยู่ไหน
3: อยู่ตรงไหนอยู่นี่ป่ะ
0: ตัวใหญ่ๆอ่ะ
3: อันนี้มีนางพญาหลายตัวเนี่ย
0: ตัวเดียวครับ
3: อ๋อนั่นคือมดงานใช่ไหมตัวใหญ่
0: ครับคืออันนี้จะแบบขนาดจะแตกต่างกับมดงานได้เลยครับมันจะเป็นมดทหารครับที่หัวโตๆครับคล้ายๆนางพญาแต่ตัวเล็กกว่าน
3: ี่เป็นนางพญาอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่สุดเลยแล้วก็บอตรีใหญ่ทีนี้คือมดทหาร
2: ใช่ตัวมันจะใหญ
1: ่มดทหารก็คือคอยปกป้องรัง
2: ใช่มดทหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกไปล่าอาหารเท่าไหร่ถ้าไม่
3: จำเป็นจริ ง
2: ใช่ปกติเขาจะคอยคุ้มการมดงานคือมดงานออกไปหาอาหารเขาจะอยู่บริเวณนั้น
4: พวกนี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
3: ชัดเจนนะฮะ
4: ชัดเจน
3: คือมดงานก็ทำงานไปเลย
2: ใช่ก็ทำงาน
3: ฉันเป็นทหารฉันก็ยืน
4: ปกป้อง
2: ใช่
4: ปกป้อง
2: ป้องเลย
3: คุ้มกันเลย
2: ใช่
1: ฉันเป็นนางพญาฉันก็คอยดูแลไข่อ
3: ยากจะว่าคิดยังไงว่าเอ้ยอยากเลี้ยงมดอ่ะ
0: คือเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นเด็กตัวน้อยๆชอบไปนั่งอยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็โยนอาหารลงพื้นแล้วมดมันก็เดินมาเก็บอาหารนะครับก็มองไปมองมามันก็เพลินดีแล้วก็มองการใช้ชีวิตมองไปมองมดตัวนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็เริ่มมานั่งศึกษาดูครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงครับ
3: อันนี้ศึกษาจากไหนนะฮะ
0: จากอินเทอร์เน็ตครับ
3: อ๋อยังไม่มีหนังสือสำหรับการเลี้ยงมดใช่ไหมฮะ
0: ยัง
3: ไม่มีคนเขียน
0: ไม่มี
4: มันใหม่ยังใหม่มาก
3: ใหม่มาก
4: ใหม่มาก
3: นี่คือใหม่
4: ใช่
3: แต่ต่างประเทศนี่มีคนเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: คือในเมืองไทยอาจจะมีคนเลี้ยงนะแต่มันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
3: ก็คือคราวนี้เราสนใจแล้วว่ามดเนี่ยเลี้ยงได้แน่นอนเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วก็เริ่มเลย
0: ครับก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกก็ตายไปหลายรังอยู่
3: ตายไปหลายรังผมเห็นมันมีบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องทำเองด้วย
0: ใช่
3: ไหมนี่บล็อกก่อสร้างเลยนี
0: ่ใช่ไหมฮะอิฐมวลเบา
3: อิฐมวลเบาเลยฮะ
0: ที่ใช้อิฐมวลเบาเพราะว่ามันเวลาเราให้น้ำครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็นร่องครับไว้ให้น้ำพอน้ำมันไหลเข้ามาความมันจะมีได้น้ำได้ความชื้นภายในรังด้วยครับแล้วอากาศมันสามารถโฟได้ใช่ครับ
3: มีหลายห้องมากเลยคอนโดมดนี่หลังจะดูมดแล้วเราไปดูอย่างอื่นกันดีไหมฮะ
4: โอเค
3: ครับ
4: ได้ครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวั
3: สดีครับทำอะไรกันอยู่เนี่ย
5: กำลังดูพวกดวงๆครับผม
3: ดวงอันนี้ผมสังเกตเห็นอย่างนึง
5: ครับ
3: เห็นใส่เสื้อทีมด้วย
5: อ๋อใช่ครับ
3: นี่คืออะไรฮะเห็นไหมน้องคนดีพี่ก็ใส่เสื้อทีมมาด้วยเนี่ย
5: คือเป็นกลุ่มของพวกเราครับผมที่เพาะเลี้ยงดวงเพื่อการศึกษา
3: และการอนุรักษ์
5: ใช่ครับผม
3: ชื่อกลุ่มอะไรฮะ
5: Thailand Beetle Beater Club ครับ
3: ผมยังไม่รู้จักสมาชิกเลยเนี่ยแนะนำให้ผมรู้จักหน่อยสิ
5: อ่ะคนนี
3: ้ครับ
5: นายครับผมคนนี้ปอนแล้วก็คนนี้จูเนียครับ
3: จูเนียแล้ว
5: ผมเบนซ์ครับ
3: เบนซ์อันนี้น้องคนดี
5: ครับผม
3: อันนี้ผมหมออ้อย
5: อ๋อครับ
3: ในลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าด้วงเนี่ยมันเป็นยังไง
5: คือด้วงเนี่ย
3: ครับ
5: จะสังเกตได้ว่าเขาก็คือแมลงชนิด

0: นึงมี6ขาม
1: ี6ขาครับ
0: 3ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็จะสังเกตลักษณะเด่นก็คือจะมีเขาหรือครีมขางไก่ข้างหน้า
1: ครับผม
0: แล้วก็ตามตัวเนี่ยเขาจะมีปีกแข็ง
1: ครับ
0: ไว้ที่ลำตัวป้องกันตัวเขาจากศัตรู
1: ครับ
0: เช่นพวกแบบตุ๊กแกหรือพวกแบบจิ้งจกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือลักษณะเด่นๆของด้วง
1: ด้วงกว่างก็คือที่มีเขาอย่างนี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับผม
1: ส่วนด้วงครีมก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: ที่มันงับอย่างนี้
0: ใช่ครับผมเป็นหางไก่
1: นี่เมืองไทยหมดเลยป่ะครับ
0: ไม่ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นของทางภาคเหนือของไทย
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี้เป็นของทางแอฟริกาตัวนี้ก็เช่นกันแอฟริกาครับผม
1: อ๋อแล้วด้วงที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมันเป็นด้วงไทยหรือด้วงของต่างประเทศครับ
0: ก็จะมีทั้ง2แบบเลยครับทั้งด้วงของเมืองไทยแล้วก็ของต่างประเทศบางชนิดก็พอเลี้ยงได้แล้วอย่างบางชนิดก็ยังไม่สามารถพอเลี้ยงได้เพราะด้วยอากาศหรืออุณหภูมิอะไรที่ยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับกันต่อไป
2: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะ
0: อันนี้จะเป็นเยลลี่สำหรับให้ด้วงกินอย่างในถ้วยเนี่ยครับคือเยลลี่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต่างกับพวกผลไม้คือหนึ่งเลยมันสะอาดกว่าแล้วก็กลิ่นจะเบากว่ามันจะมีพวกสารอาหารอย่างเช่นพวกโปรตีนบางอย่างที่ว่าเสริมทำให้ด้วงเขามีอายุยืนขึ้น อยู่กับเราได้นานขึ้นแล้วคือสะดวกมากเวลาเราจะเก็บเนี่ยครับถ้าเก็บมันหมดแล้วเราก็แค่หยิบออกมาไม่ต้องเลอะพื้นเลอะอะไร
1: อันนี้ของด้วงโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับผม
1: หาซื้อได้ในประเทศไทย
0: ใช่ครับผม
1: อาหารเลี้ยงด้วง
0: แต่ถ้าอย่างใครสะดวกมีผลไม้ก็ใช้ผลไม้ก็ได้แต่ต้องขยันดูแลหน่อยว่าม
3: ัน
1: เน่าหรือยัง
0: ใช่ครับผมจะมีพวกแมงวีมา
1: คราวนี้ผมเห็นตัวนี้
0: ตัวนี้เป็นหนอนครับตัวอ่อน
1: เป็นหนอนนะฮะ
2: ว้าว
0: อันนี้คือหนอนระยะแรก
1: หนอนระยะแรกหรือเรียกว่า L1
0: L1ใช่ครับ
1: ก็คือราว่าระยะที่1เขาจะขุดอยู่ในดิน
0: ใช่ครับอยู่ในดิน
1: อันนี้เป็นดิน
0: ที่เราผสมเองครับอาจจะมีส่วนผสมพวกดินปลูกต้นไม้บ้างแหละแล้วก
1: ็ปุ๋ยมะพร้าว
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีพวกมูลสัตว
1: ์มูลสัตว
0: ์อยู
1: ่เขาจะกินในนี้
0: ใช่ครับผมพอเขาโตปุ๊บไล่ระยะหนึ่งเขาจะลอกคาบเปล
1: ี่
0: ยนระยะ
1: ตัวใหญ่ขึ้น
0: ระยะที่2
1: ระยะที่2
0: ครับผม L2 ก็คือจะสังเกตได้ว่าขนาดของกะโหลกครับผม
1: ครับกะโหลกจะใหญ่ขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจน
1: อีกระยะหนึ่งสเตจนึงก็คือ
0: เป็น L3 ก็จะใหญ่ขึ้นมา L3 เขาจะพิเศษอย่างนึงครับคือพอเขาถึงจุดนึงที่เขาพร้อมแล้วตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับ
1: อันนี้คือ
0: เริ่มใกล้จะเข้าดักแด้
1: ใกล้เข้าดักแด้
0: พอเขาเป็นสีเหลืองย่นๆปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวสร้างโพรงดักแด้เหมือนอย่างนี้ครับผมเขาจะขุดโพรงแล้วก็ตัวเขาก็จะอยู่ข้างในโพรงอย่างนี้ครับแล้วก็ลอกคาบเป็นดักแด
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยระยะที่เราต้องดูแลแบบว่าพิเศษนิดนึงก็คือระยะดักแด
1: ้
0: คือดูแลในที่นี้คือพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วก็คอยดูแลเรื่องความชื้นของดินพวกนี้ครับว่าไม่ให้ชื้นเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปแล้วก็อุณหภูมิภายในกล่องเลี้ยงอย่าให้อบหรือว่าอย่าให้เย็นจนเกินไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าระยะดักแด้เนี่ยเป็นระยะที่ด้วงจะไม่กินอะไรแล้วจะเริ่มพัฒนาตัวเองจากตัวหนอนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างเงี้ยครับผม
1: ครับครับคราวนี้ผู้กับเมียนี่ต่างกันเยอะไหมฮะ
0: สำหรับด้วงกว่างนะครับ
1: ครับ
0: ตัวผู้จะมีเขาสังเกตง่ายๆจะเขาสวยแต่ถ้าอย่างตัวเมียอย่างตัวนี้ก็คือจะไม่มีเขาและถ้าเป็นด้วงครีมอะครับผม
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้ตัวผู้เขาจะมีครีมอย่างเงี้ยครับผมคืออย่างด้วงครีมตัวเมียเนี่ยครับสังเกตว่าเขาจะมีขากรรไกรเล็กๆอันนี้ครับผมถ้าเทียบกับตัวผู้แล้วจะเล็กมากประโยชน์คือเพื่อที่ว่าเขาจะไว้เจาะไม้เพราะว่าพวกด้วงครีมเนี่ยเขาจะวางไข่ในไม้
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างตัวเมียด้วงครีมครับสีสันเขาจะต่างกับตัวผู
1: ้ก็คือดำสนิท
0: ใช่ครับดำกว่าหรือแบบรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่าเยอะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวนี้ก็เป็นด้วงกว่างครับอย่างตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือที่ไทยก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีกระจายตัวตั้งแต่ไทยไล่ขึ้นไปทางเหนือครับผมจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลี
1: ครับ
0: แล้วก็คืออย่างตัวเนี้ยก็ไปทำเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกัน
1: ใช่ๆผมเห็นอยู
0: ่มูชิคิงครับผมก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวเอกของเรื่อง
1: คร
0: ับ ก็คือด้วยความสวยงามของเขาด้วยลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยครับแต่ตัวนี้คือค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือขาเขาขาด
1: ขาดไปข้าง
0: เดียวครับ
1: ครับ
0: คือด้วงเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตะกั่วแปรหรือแมงมุมที่ว่าพอโตเต็มที่ปุ๊บออกจากแด้เนี่ยอะไรที่เสียหายเขาจะไม่สามารถลอกคราบเพื่อซ่อมได
1: ้ครับ
0: ก็คือขาดแล้วขาดเลย
1: ครับแล้วจูเนียเลี้ยงอะไรฮะ
4: หนอนผีเสื้อมะนาวนะครับ
1: หนอนผีเสื้อมะนาวยังไง
4: คือชื่อเขามาจากกันว่าเขากินใบมะนาวครับ
1: อ๋อนี่ใบมะนาวฮะ
4: ครับจากที่สังเกตเขาจะลักษณะคล้ายๆอึนกครับ
1: อ๋อคล้ายๆอึนกอ่ะก็จะ
4: เป็นการพังตัวจากนักล่าครับ
1: ตอนฟ้าออกมาแล้วเป็นผีเสื้ออะไรฮะ
4: ก็เป็นผีเสื้อมะนาว
1: อ๋อผีเสื้อมะนาว
4: พวกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับ
1: ครับ
4: จากที่ดูเหมือนเขาจะมีขนหนาม
1: ครับ
4: จริงๆแล้วไม่คันนะเขาเป็นการเหมือนพังตัวอีกชนิดนึงครับเรียนแบบตัวบุ้ง
1: เรียนแบบบุ้งนะฮะใช่ครับ
4: ย่างนี้เขาก็จะกินใบเงินใบทองครับอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็น
2: เออช่วยด้วย
4: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลายเสือครับ
1: เสื้อลายเสือ
4: สีฟ้าก็จะเป็นลายคล้ายๆปีกเขาจะเหมือนเสือลายเสือครับแล้วก็เป็นสีฟ้าทั้งตัวนี่น้องให้เกาะมือได้นะ
3: ลองไหมคนดี
1: จะกระตี้ไหม
2: จะกระตี้นิดหน่อยมันจะเหมือนกับว่าถ้าเขาเหมือนกับดูดได้ติดกาวแน่น
1: เวลาเลี้ยงก็จะมีความสุขกับการดูเขาพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
4: แล้ววงจรเขาจะสั้นมาก
1: ประมาณเท่าไหร่ฮะโดยเฉลี่ย
4: ยังนอนก็ใช้กินเวลาประมาณ 7-8 วันเท่านั้นเองครับดักแด้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย
1: ์ตัวจำบ่ายก็อีกสักไม่กี่วัน
4: 2-3 วัน
1: ครับ
4: เขาก็บินมาสัมพันธ์กัน
1: นั่นแสดงว่าช่วงชีวิตนึงตั้งแต่ไข่จนฟักก็ 3-4 อาทิตย์เดือนนึงไม่เกินเนี้ย
4: ก็ประมาณเดือนนึง
1: ประมาณเดือนนึงถ้าเกิดสมมติคนอยากเลี้ยงทำไงฮะ
4: อุปกรณ์จริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือเราซื้อกล่องพลาสติก
1: ครับ
4: มีฝาเราก็ติดมุงลวดอย่างนี้ครับเราอาจจะหาตัดกระรองพื้นกันอึเขาหน่อยนึง
1: อ๋อนี่อุจจาระเขานะฮะเนี่ย
2: สีดำดำน่าร
4: ักอึเขาก็จะเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เหมือนกันครับ
1: เป็นปุ๋ยด้วย
4: ทีนี้เราก็จะหาใบสมมุติเราอยากเลี้ยงหนอนตัวนี้ลายเสือสีฟ้า
1: เราต้องรู้ก่อนว่าเขากินอะไร
4: แล้วก็ต้องรู้ว่าเขากินอะไรหาข้อมูลแล้วเราก็ไปดูที่ต้นที่เขากินครับ
1: ครับ
3: เจอแน่นอน
1: เจอ
4: ก็เจอแน่นอน
5: พอดีร่วงกำลังผสมพันธุ์กันพอดี
3: มาดูนี
5: ่ช็อตเด็ดเนี่ยครับเวลาผสมพันธุ์เขาจะเนี่ยครับเขาจะค่อมตัวกันอย่างนี้ครับผมตัวผู้จะอยู่ข้างบนคือด้วงกว่างเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ผสมพันธุ์ง่ายมากครับผมคือเจอตัวเมียปุ๊บก็จะทันทีเลยทำการผสมพันธุ์ทันที
4: ผสมนะครับเขาก็จะมีเศษใส่เอาไว้เพศผู้เข้าไปในช่องท้องตัวเมียครับแล้วเขาก็ฉีดน้ำเชื้อสเปิร์มของเขาไปครับเขาก็จะในตัวเมียก็จะมีไข่อยู่แล้วครับแต่ไม่มีเชื้อครับพอเชื้อตัวผู้เข้าไปครับเขาก็จะปฏิสนธิกันภายในเขาก็ตัวเมียพอผสมเสร็จเขาก็จะลงดินไปไข่
5: ด้วงกว่างครับตัวเมียเขาใช้ขาคู่หน้าครับผมตะกุยดิน
1: ตะกุยดินขึ้นมาแล้วก็ลงดินไป
5: ใช่ครับผม
1: ด้วยความรู้เยอะนะฮะกับการเลี้ยงด้วงวันนี้มีอะไรบ้างนะอันดับแรกที่เราไปดูมา
2: ก็คือมีมดมีด้วงมีผีเสื้
1: อ
2: และสุดท้ายอ
1: ะไรครับ
3: อะไรเนี่ย
2: น่าร
3: ัก
2: อ่ะ
3: ไม่ได้แค่มีแค่นี้นะดูดิเยอะไปหมดเลย
2: โอ้น่ารักอ่ะหนูขออุ้มได้ไหมคะ
3: หนูไม่กลัวเหรอ
2: หนูไม่กลัวค่ะ
3: นี่อะไรครับ
2: แมงมุม
1: แมงมุมนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
3: มาดูกันนี่ก็จะเป็นแมงมุมจากทั่วโลกเลยก็มีทั้งของไทยของต่างประเทศนะครับแมงมุมเนี่ยผมต้องอธิบายครับว่าในโลกของเรามีทั้งหมด 40,000 ชนิด
1: 40,000 ชนิด
3: แต่ที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มบึ้ง
2: แล้วถ้าเป็นบึ้งในของประเทศไทยนะคะที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันไหนพอจะทราบไหมคะ
6: เป็นบึ้งน้ำเงินเพราะสีเขาจะสวย
1: ครับ
2: บึ้ง
1: สีน้ำเงินเลย
6: สีน้ำเงินแวววาว
1: สวยมากเลยอ่ะ
6: สวยมาก
2: แล้วถ้าเป็นของต่างประเทศล่ะคะ
6: ถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมแบบนี้นะครับเม็กซิกันไฟเล็กซึ่งเขาจะมีสีแดงสดใสสวยงามแมงมุมนี่มีพิษหมดเลยนะน้องคนดีอย่างที่น้องคนดีจับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีพิษนะมีพิษพร้อมกัดได้ตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับนิสัย
1: รู้จักแมงมุมแล้วต้องรู้จักอะไรกับเขาก่อนนี
3: ่
1: คร
3: ับ ครับแมงมุมเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
1: ครับ
3: ดังนั้นเวลาที่เขาจะเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะต้องลอกคราบ
6: การลอกคราบของแมงมุมเนี่ยเขาจะมี2เหตุผลนะ
1: ครับ
6: ก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเพื่อการเจริญเติบโต
2: เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อใหม่
6: ถูกต้อง
2: ให้ตัวให้เสื้อมันตัวใหญ่ขึ้น
6: ใช่อันที่2คือเพื่อซ่อมแซม
2: ส
6: ่วนที่สึกหรอของร่างกายเช่นขาขาดขนร่วงพอลอกคราบปุ๊บขาก็งอกเที่ยวก็งอกสวยงามเหมือนเดิม
3: วันนี้พี่หมูมีแมงมุมมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
7: ตัวแรกเลยเรามาดูตัวนี้กัน
1: ครับ
7: ตัวนี้มีชื่อว่าพาราไฮบาน่าหรืออีกชื่อนึงก็คือแซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากบราซิลค่ะ
1: แซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์หมายความว่ากินนกเหรอ
7: ค่ะขนาดโตเต็มวัยของเขาสามารถโตได้ถึง12นิ้ว
1: 12นิ้วมันบรรทัดนึง
7: ใช่ค่ะเขาจึงสามารถจับ
3: เหยื่อขนาดใหญ่ได
7: ้ถัด
1: ไป
7: ตัวนี้ลักด้านตัวนี้มีชื่อว่าไวนี
1: อ๋อไวนีขาว
3: ๆขาว
7: ๆตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโก
3: นะลายเหมือนมาลายเลยนะบึ้งเนี่ยพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงยังไม่มีรายงานว่าคนถูกบึ้งกัดแล้วเสียชีวิต
1: ครับมีแต่แพ้ขน
3: มีแต่แพ้พิษแพ้ขน
1: ครับ
3: ปริมาณพิษก็จะขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่าง
1: ครับ
3: ตัวใหญ่ๆอย่างงี้พิษปริมาณพิษก็จะมาเยอะ
1: เขาไม่ตอบพิษอยู่ตรงบริเวณปาก
3: อยู่ตรงเขาเรียกว่าโคนเขี้ยว
1: เ
3: ขาเร
1: ีย
3: กว่าคิลเลอร์ซิลลี่นะฮะก็ตอบพิษก็อยู่ตรงนั้นตัดปุ๊บก็จะปล่อยพิษออกมาเหมือนงูใช่ไหม
1: สุดยอด
3: ตั้ง
2: โอ้ยไม่เอาเนาะตัวนี้หนักตัว
7: ตัวนี้ชื่อไฟเล็ก
3: ไฟเล็ก
7: มาจากเม็กซิโกเหมือนกัน
1: ครับ
3: ตัวนี้เราไม่ควรเปิดนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะคิดตื่นนิดนึงเวลาคิด

0: ะเป็นเงี้ยงนะคือเป็นขนเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบนขนจะมีเงี้ยงเล็ก
1: ๆย่าเจ้าชู้พูดง่าย
0: โอ้ยปัก
1: ติดใช่ไหม
0: ติดเลยปักไม่ออกเลย
1: ปกติแล้วการเลี้ยงแมงมุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาจับ
0: ไม่ใช่
1: เลี้ยง
0: ไม่ใช่
1: เขาเลี้ยงเพื่อ
0: ดูความสวยงามดูการเคลื่อนไหวดูสีดูการคำรังมัน
1: ใช่ไหม
0: เหมือนปลาทองเลี้ยงไว้สวยงามแต่เราก็ไม่ได้เลี้ยงปลาทองไว้จับเล่นถูกไหมเหมือนกัน
2: ถ้าพี่หมูโดนกัดนะคะพี่หมูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: พี่หมูเคยโดนกัดนะครับพอพี่หมูโดนกัดปุ๊บอันดับแรกเลยพี่หมูต้องมาล้างแผลให้สะอาดเพราะแมงมุมเขาก็อยู่ตามดินตามอะไรที่เคี้ยวเขาอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมล้างแผลและด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับเสร็จแล้วก็ทานยาแก้ปวด
1: ครับหรือไม่ก็รีบไปพบแพทย
0: ์หรือไม่ก็รีบถ้าเกิดมีอาการปวดมากๆชาที่แขนเกร็งเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์แล้วก็ฉีดยาแก้แผล
1: พวกนี้ด้วยฮะผมอยากรู้ว่าคืออะไรครับพวกนี
0: ้พวกนี้เป็นซากแมงมุมที่ตายแล้วแล้วผมก็ดองเอาไว้นะครับเพราะไอ้พวกนี้จริงๆก็มันก็มีคุณค่าในการศึกษาในอนาคตนะ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นตายด้วยสาเหตุต่างๆอย่างตัวนี้มันก็ติดคราบตาย
1: ลอกไม่ออก
0: มันลอกคราบไม่ออกมันก็ตายแล้วก็เก็บไว้ศึกษานะ
1: คราวนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันครับผมเห็นแล้วว่ามดเนี่ยสืบพันธุ์ยังไง
0: ครับ
1: ด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไง
0: ครับ
1: แมงมุมอะฮะเป็นยังไง
0: เวลาที่เขาไปเจอตัวเมียป๊อปเขาทำไงว่า
1: ทำไงฮะ
0: เขาต้องมีการเกี่ยวพาราสีเขาจะมีการเคาะสัญญาณเขาก่อนโดยใช้ขาคู่หน้าหรือว่าเพดิเพาของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เคาะ
1: ไปสัญญาณ
0: เคาะที่ปากรูหรือถ้าเกิดเป็นแมงมุมที่ชักใหญ่เขาก็จะเขย่าที่ใหญ่แล้วแมงมุมก็จะตัวเมียก็จะรับสัญญาณแล้วมันก็จะมีการสื่อสารตัวเมียก็จะเคาะตอบ
1: ก็คือถ้าตัวเมียโอเคกับสัญญาณที่เขาส่งมา
0: ตัวผู้ก็จะเดินเข้ามาเพื่อผสมพันธุ์
1: ครับ
0: เอาประเภทแมงมุมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนึงคือว่าแมงมุมจะถูกออกแบบให้อวัยวะเพศของตัวผู้และตัวเมียชนิดนั้นๆน่ะสอดรับซึ่งกันและกัน
1: เหมือนเต้ารับ
0: เหมือนเต้ารับเราเปรียบกับกุญแจดีกว่า
1: อ๋อกุญแจ
0: กุญแจกับแม่กุญแจถ้าคนละชนิดกัน
1: เสียไม่เข้า
0: ไข่ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเขาส่งสัญญาณที่ไม่โอเคละฉันไม่ปลื้มแล้วนะตัวผู้ก็อาจจะหันหลังกลับได
1: ้อ๋อครับไม่ส่งฉันไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรหาตัวอื่น
2: ไปหาคนอื่นก็ได
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้ยังเดินเข้าไปอีกทำไงตัวผู้ก็จะกลายเป็นอาหารที่ผมชอบเรียบร้อย
1: ก็ตัวเมียจะดุ
0: ดุมากในอีกมุมนึงของผมนี่ก็คือพอดีผมก็ไปช่วยงานของท่านอาจารย์ดร.พัชนีวิชิตพันธ์นะครับ นะท่านก็ได้จัดทำค่ายเยาวชนแมงมุมที่รักขึ้นมาค่ายเนี่ยจะเอาน้องๆหนูๆเนี่ยครับมาเรียนรู้แมงมุมอย่างเป็
2: น
0: เขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็จะให้เรียนรู้ว่าแมงมุมมีประโยชน์ในยังไงในระบบนิเวศนะแมงมุมมันช่วยในการกำจัดศัตรูควบคุมแมลงศัตรูพืชยังไง
1: ก็คือให้มองเห็นมุมอื่น
0: ๆให้อีกมุมนึง
1: ที่น่ากลัวเราไม่มองมุมนั้นละ
0: ไม่มองมุมน
1: ั้นละเรามองมุมนั้นแล้วว่าอีกมุมนึงแล้วว่าประโยชน์ของแมงมุมเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: เหมือนนกแสกฮะที่แบบทุกคนบอกโหความเชื่อว่ามันแย่มาก
0: เป็นนกผี
1: จริงๆแล้วมันเป็นนกที่ช่วยควบคุมประชากร
0: ของหนู
1: ของหนูของอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึง
0: อีกมุมนึง
1: ครับวันนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็คุณปอยมากนะครับที่ให้ความรู้ต่างๆแล้วก็พามารู้จักน้องๆที่น่ารักช่วยอธิบายความรู้ต่างๆที่ผมเป็นคนดีบางทีอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามดเนี่ยมันคนเลี้ยงกันด้วยด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตยังไงแหมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ
2: ครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: จบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนะทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าทีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารแล้วตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่างเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช
1: ้ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูก

อสั่นอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยข้อมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพ

0: ต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทายหนึ่งสามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือนี่ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีนึงเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดู

0: ูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมุติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมุติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอาแค่โอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นพูดเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนเลยเราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวหลายสี

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง LTV

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันซะหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี้ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้าน อย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปไอนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: อันอย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
0: ต
1: ้นไม้ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุขคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: ยาดีตัวดีตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อย่าให้เดี๋ยว
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละเ
1: ด
2: ี
1: ๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบอิมพอร์ตเข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ Pink Rose นะคะแล้วก็ Black Rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น Bulgarian Rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่งสองตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณน
1: ั
0: ้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กินมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: เ
0: ป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
1: เหมือนกัน
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปเปอร์เมนต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบรก
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: อ๋อแบบนี้
0: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: ี่แจ๊คเป็นไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอ่ะมึงบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมามอบความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบมันน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะฮะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุดสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับห ังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเรา

0: ียวสักเล็กน้อย
1: ตามด้วยหอมหัวใหญ
0: ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่อยกั๊กค่ะ
2: ป่อยกั๊กลงไป
0: ป่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
3: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
3: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
3: น่าจะได้แล้ว
2: ก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
2: ใช่ครับ ให้หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเป็นอันเทอร์นี

แล้วก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbsteria สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เวลา19:53

าทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบำเหน็จคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับปฐมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามบาวิทยาเขตคลองสามบากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัต
กรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 นาทีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2519และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการ
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียน

ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาลาวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังกละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านณโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาลาวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่กิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเหล่าปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีต่อ
่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสละวะไลโวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยงและข้าวไลโวองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นายกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุษก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันบางพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาทเมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประกาศอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตร

ระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม 462,500 บาทท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐิ์วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS Soft จำกัด
บริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานประหลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็น
รับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมา
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมาที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชาฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

0: ฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ทำนาแค่พอกิน
1: ครับ
0: ก็คือถ้ายังทำแล้วนาข้าวยังเหลือเราก็จะลดไปอีกตอนนี้ของเรามีทั้งหมด8ไร่เนาะเราเหลือนาอยู่ประมาณ3ไร่ครับ
1: พลังงานล่ะครับที่นี่เห็นเดินผ่านมามีการใช้พลังงานสะอาดด้วย
0: ใช่
1: ทำไมถึงมีแนวความคิดเอาพลังงานสะอาดมาใช้
0: ที่นี่ห่างไกลหมู่บ้านเนาะการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเราก็เลยต้องหาพลังงานทางเลือกก็คือเราก็พบว่าโซลาร์เซลล์เหมาะกับเราเพราะประเทศไทยเรามีแดดดีมาก
1: โซลาร์เซลล์ที่นี่อ่ะครับใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างครับ
0: แบ่งเป็น2ชุดเนาะ
1: ครับ
0: ชุดตรงนู้น
1: ครับ
0: เป็นชุดเรื่องระบบน้ำครับก็คือสูบน้ำ
1: อีก
0: จุดหนึ่งคือที่บ้านที่เราอยู่อาศัยเราจะมีแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ในกลางคืนที่บ้านที่นี่ใช้ตอนนี้4แผงครับ
1: 4แผงพอ
0: เหลือเฟือครับ
1: ตู้เย็นก็สามารถทำงานได้ทุกวัน
0: ใช่
1: ค่าไฟคือ0บาทโอ้ยยากมากมากเลยนี่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาพี่ไปชมนาก่อนว่าตอนนี้เราปลูกกันยังไงบ้างครับ

0: น้องเอมครับตรงนี้เนี่ยมันมีการขายหรือว่าเก็บพันธุ์ไว้เฉยๆครับ
1: ตรงนี้ที่เราแพ็คไว้ก็คือเป็นส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเตรียมส่งตามออเดอร์ค่ะ
0: อ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นโปรดักที่เราขายอยู
1: ่หลักๆจะแยกออกเป็น3ชนิดค่ะก็คือเป็นดอกไม
0: ้ดอกไม
1: ้เป็นผักแล้วก็เป็นพวกไม้ป่า
0: เรามีแรงบันดาลใจตัวไหนครับเพราะนี่ผมถือว่านี่คือแบบเหมือนมีพันธุ์ไม้อยู่ทั่วโลกเลยและเยอะมาก
1: เมื่อก่อนเราเคยทานอะไ
0: ร
1: แล้วเรารู้สึกว่าเราไปที่อื่นแล้วเราไม่เจ
0: อ
1: หาทานไม่ได้อย่างเช่นไปที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเราอยากกินผักแถวๆบ้านเรามันไม่มีทานอย่างเงี้ย
0: อ๋อผมเห็นมีเขียนว่าพันธุ์ไม้แห่งชีวิตเนี่ยคุณเอมมองในเรื่องของการเก็บอนุรักษ์พันธุ์ไม้เนี่ยยังไงครับ
1: หนูมองว่าจุดเริ่มต้นของพืชนะคะม
0: ัน
1: เริ่มจากเมล็ดพันธ
0: ุ์เมล็ดพันธ
1: ุ์ใช่แล้วแบบเมล็ดพันธุ์มันมีความหลากหลายมากซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดที่เกิดมามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ผักคือบางชนิดเขาก็เป็นได้ทั้งดอกไม้เป็นไม้ผลไม้ที่ทำพวกสร้างบ้านได้ให้ร่มเงา
0: ไม้แบบขนาดใหญ่
1: ใช
0: ่ผมเห็นที่สวนมันมีผักหลายๆตัวอยู่วันนี้ผมจะเปลี่ยนผักเป็นขนมให้ทานกันแต่ผม

0: ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนะครับปิดเป็นความลับแป๊บเดียวนะ
1: โอเคค่ะ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปเอาผักกันก่อนดีกว่าไป
2: เมล็ดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายไปก็ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยฝีมือของสองพี่น้องที่เป็นดั่งความหวังของครอบครัวด้วยหยาดเหงื่อและแรงใจเกิดเป็นสวนแทนใจไร่ดอกเหงื่อวันนี้เชฟจะนำเอาผลผลิตด้วยความรักนี้มาปรุงให้ทุกคนได้ชิมดูครับ
0: ครับตอนนี้นะครับภารกิจของผมนะครับก็คือการทำอาหารจากผักนะครับซึ่งวันนี้เราดูนะว่าผักของเรามีอะไรบ้างนะครับมีมะเขือเจ้าพระยานะครับที่หลายๆคนเรียกมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มีมะเขือม่วงนะครับแล้วก็มีตัวแตงไทยครับนี่นะครับมีฟักทองซึ่งเมนูนี้เป็นขนมสไตล์ฝรั่งนะครับเรียกว่าพุดดิ้งผมจะทำพุดดิ้งที่ทำจากผักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับ
2: เตาซูเปอร์อังโลเป็นเตาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอังโลตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอังโลตามท้องตลาดถึง 29% สามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 500-600 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเลยทีเดียว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับพุดดิ้งแทนใจเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเขาชิมรับประกันว่าน้องก็ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะชิมแล้วอยากจะให้น้องแทนนะครับกับน้องเอมลองชิมดูครับว่าผักของเราเป็นเมนูขนมหวานได้ยังไงแปลกใจไหมครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างกำลังงงว่าจะกินได้ไม่เนี่ยกินได้อันนี้ให้น้องก่อนเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับอันนี้ของน้องครับนี่นะครับหาลองชิมดูมันจะนุ่มๆนะหวานไหม
3: หวานครับ
0: หวานน้ำผึ้งหอม
1: อร่อยค่ะ
3: อร่อยครับกินเล่นได้สบาย
2: คุณเอมและคุณแทนสองพี่น้องที่เปรียบเสมือนสองเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตจากพื้นดินที่เหมาะสมกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆให้กับโลกใบนี้ต่อไปครับ
0: ทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
4: บ๊ายบายครับ

0: อยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครงโดยการที่เอาข้าวมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแครง
1: โชคดีมากเลยมีพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
2: เชฟครับ
3: ครับ
2: เราสั่งมาถึงสุราษฎร์นี่วัตถุดิบเราเป็นอาหารทะเลใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าสุราษฎร์อ่ะไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเล
2: แล้วเป็นอะไรครับ
3: อะไรเอ่ยที่ลงท้ายด้วยแครง
2: หอยแครง
3: ไม่ใช่ครับเห็ดแครง
2: เคยได้ยินไหม
3: เห็ดแครงกินแล้วครางไม่ใช่คนใต้สิถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวเชฟจะพาไปดูเห็ดแครงกินแล้วครางจำคำนี้ไว้นะ

0: วัสดีครับปีนี้นะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีเชฟ
0: ทำอะไรอยู
1: ่มาเก็บเห็ดแครงที่ตากเอาไว้นะคะมันแห้งแล้วเนี่ยตากช่วงนี้ฝนตกโชคดีมากเลยมีไอ้พลังงานโดมพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดม
1: ช่วยได้มากเลย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันแห้งสนิทเลยเห็นไหมคะ
0: โอ้โหกินดีด้วยนะ
1: ใช่ธรรมดามันเหมือนปลาหมึกเนี่ยนะเหมือนกินทะเลนะเชฟนะอย่างนี้นะเนี่ยเพราะงั้นเองอ่ะมันหอมเวลาเราไปทำอาหารอะไรต่างๆนะแล้วก็ถ้าแดดดีๆเดี๋ยววันเดียววันเดียวแห้งอย่างนี้เลย
0: นี่หรอ
1: ใช่ค่ะวันเดียวแต่พอดีช่วงนี้ฝนตก
0: ก็เลย
1: 2วัน
0: ค่ะ2วันแต่ก็ยังดีนะ
1: ใช่
0: ยังตากได้ถ้าเกิดฝนตกที่อื่นก็
1: เมื่อก่อนเราตากเลยไม่ได้เลย
0: เป็นมายังไงถึงมาทำเห็ดแครง
1: คือตอนที่พี่ตัดสินใจกลับบ้านมาทำเกษตรนะ
0: ครับ
1: เมื่อ15ปีที่แล้ววางกันดีกว่า

0: ก่อนหน้านั้น20ปีอ่ะพี่อยู่กรุงเทพ
1: ยุคก่อนคนใต้จะต้องไปเรียนที่กรุงเทพทั้งนั้นเลย
0: ใช่ทีนี้พอตัดสินใจกลับบ้านมาจะมาทำเกษตร
1: ครับ
0: แล้วก็เลือกที่จะทำเห็ดคิดว่าทำเห็ดจะง่ายแต่จริงๆ
1: ยากมาก
0: เราเริ่มต้นที่นางฟ้าภูฐานก่อนสมัยนั้น
1: มันง่าย
0: มันง่ายนะคะ

0: ศเนี่ย
1: คือใคร
0: โน่นต้องเฮียนะคะในหัวคุณบรรลุ
1: อ๋อพี่บรรลุเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
0: ใช่ไปหาเขาเลยค่ะค่ะโอเค
1: สวัสดีครับพี่บรรลุเปล่าครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
3: อันนี้เรากำลัง
1: นึ่งก้อนเห็ด
3: การฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด
1: ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยเขาใช้ตัวของแก๊สแต่ทำไมพี่เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟืนครับ
3: ถ้าใช้ฟืนแล้วมันมีตังค์เหลือในกระเป๋ามันก็ควรจะใช้ฟืนมากกว่าใช้แก๊ส
1: มันจะเหลือได้ไงมันก็ฟืนนี่ก็ต้องซื้อเหมือนกัน
3: เออไม่ได้ซื้อทั้งหมด
1: แล้ว
3: เอาจากนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญประหยัดพลังงาน
1: มันแตกต่างกันยังไงครับ
3: สมมติวันเนี้ย
1: ครับ
3: วันเนี้ยแก๊ส LPG เนี่ยราคากิโลละกี่บาท
1: 400หารโอ้10บาทแน่เกือบ
3: 13 15ประมาณนั้น
1: นะใช่ใช่
3: วิ่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
3: แต่ไม้ฟืนถ้าซื้อเอาถ้าซื้อนะ
1: ค
3: ิดง่าย
1: ๆครับ
3: กิโลไม่ถึงบาท
1: แต่มันจะถูกกว่าได้ยังไงเพราะไม้ฟืนดูแต่ละแท่งมันใหญ่
3: ๆเอาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างนี่ครับ
1: ใช่ไ
3: หมแล้วก็ปลูกต้นไม้พอมันได้ระยะเวลาเราก็ตัดมาทำฟืนได้อันนี้ไม่มีขายในโลกใบนี
1: ้อันนี้นะ
3: ไม่มีขายในโลกใบนี
1: ้มีหนึ่งเดียว
3: มีหนึ่งเดียว only one
1: มันทำได้ยังไงครับเนี่ย
3: เพราะผมเป็นคนทำเอง
1: อ้าวเหรอขบวนการมันทำลักษณะแบบไหนครับเนี่ย
3: ก็หลักการง่ายๆเอาความร้อนเปลวไฟ
1: ครับ
3: ไปต้มให้น้ำเดือด
1: ครับ
3: พอน้ำเดือดก็เอา
1: ไอ้น้ำขึ้นมาอีกชั้นนึง
3: ไปฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
1: อ๋อตัวนี้พี่อบทีนึงได้ประมาณสักกี่ก้อน
3: อันเนี้ยถ้าเป็นเห็ดแครงนะ
1: ครับ
3: 4,000ก้อน
1: เตาเนี้ยนะผมอยากเห็นว่ามันกว้างขวางขนาดไหน
3: มันกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหม
1: เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อย
3: ได้
1: โอเคได้ครับอ๋อมันเปิดแบบนี้มาครับเพื่อน
3: เตาที่ผมนึ่งก้อนเห็ดเนี่ยจะประหลาดกับเพื่อนคือมันจะสูงและไอ้น้ำที่มันเข้าข้างล่างแล้วมันวิ่งขึ้นเองข้างบนเนี่ยมันจะผ่านความร้อนกระจายความร้อนให้กับก้อนเห็ดทุกก้อน
1: ตามช่องว่างต่างๆ
3: นี่คือหลักการง่ายๆเขาว่ามันเข้าแล้วมันออกโดยธรรมชาติ
1: ตัวนี้พี่นึ่งทีเนี่ยนานไหมฮะ
3: ต่อครั้ง12ชั่วโมง
1: นานไหมครับกว่าจะแบบได้ตัวนี้มา
3: คือต้องเท้าความมาผมอะทำงานในโรงงานน้ำกันโรงกันน้ำมันมา15ปี
1: อยู่กับพวกโรงงานอุปกรณ์
3: โรงกันน้ำมันเนี่ยพอผมมาเริ่มทำเห็ดถ้าปัญหามันเกิดอย่างนี้นะเราเอาหลักการนี้มาใช้ตรงนี้นะ
1: ปัญหาเราเลยแก้มาเป็นตัวนี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปพี่นี่น่าอาจจะทำห้องสตีมแล้วเอาตัวนี้มาใช้เนาะเดี๋ยวต้องไปลองถามดูว่าแกสนใจเดี๋ยวพี่จะทำใหม่ให้อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถามแกกันดีกว่า
3: ครับเชิญครับ

0: รงนี้มันเป็นอะไรครับพี่บรรลุครับ
1: ผมมาทำโรงเรือนมินิเล็กๆให้ลูกค้าดูว่าไม่มีโรงเรือนถ้าทำเล็กๆต้องทำยังไงไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมทำเห็ดมาไว้ตรงนี
0: ้
1: โดยที่ผมไม่ให้น้ำเลยสักนิดหนึ่งไอ้ตัวเห็ดแครงเนี่ยถ้าธรรมชาติเขาจะออกฤดูฝนปีหนึ่งกินได้ครั้งหนึ่งวิธีง่ายๆไอ้ก้อนเนี่ยผมทำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ลูกค้าเอามีดมากรีดแล้วก็วางไว้ในที่ชื้นๆและนี่ครับ6วันพร้อมตัดแล้วและเห็นดอกไหมขาวสวยเห็นไหมครับ
0: ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอม
1: ผมจะกินให้ดูเพราะว่าผมไม่เคยใช้เคมีในการเพาะเห็ดเลย
0: อ้าว
1: นี่นะ
0: พี่กินนะผมก็ต้องกินตามอ่ะเนี่ย
1: จริงเลยคุณสมบัติเห็ดแครงเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะ
0: เห็ดแครงเนี่ยเวลาเคี้ยวเนี่ยเหมือนเราเคี้ยวเนื้อสัตว์มันมีเส้นใยมันมีไฟเบอร์โอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเห็ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปหาพี่นิน่ากันดีกว่า
1: ได้
0: ครับพี่ไปกันดีกว่า
1: เชิญครับ
0: โอ้โหพี่นี่คือสินค้าแปรรูปมาจากเห็ดแครง
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดเลย
2: ทั้งหมดแล้วมันมีได้มากกว่านี้อีกนะคะเชฟ
0: ตัวนี้คือเห็ดแครงอบแห้ง
2: ใช่
0: ใช้พาราโบลาโดม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็เราก็เอามาสูญญากาศได้ทันที
2: ถูกค่ะเพื่อให้มันอยู่ได้นานพวกแกงนะคะอันนี้
0: นี่เป็นกระป๋อง
2: เป็นกระป๋องนะคะอันนี้คือต้องไปจ้างโรงงานทำนะคะตัวนี้นะคะ
0: อันนี้เขียวหวานอันนี้ก็คือ
2: มัสมั่นนะคะแล้วก็จะมีแกงเผ็ดด้วยนะคะแต่ว่าที่ตัวแปรรูปที่คนใต้ยังนิยมอยู่
0: ตัวนี้เลย
2: คั่วกลิ้งเห็ดแครง
0: คั่วกลิ้งเห็ดแครงโอ
2: ้
0: อันนี้ผมก็ชอบกินข้าวร้อนเลยอร่อย
2: ตัวนี้มาหลังโควิดค่ะไตปลาแห้งเห็ดแครงไม่ได้มีเนื้อปลานะคะเป
0: ็
2: นน้ำไตปลาที่เราต้มกับสมุนไพรนะคะก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะ
0: ผง
2: โรยข้าวชิโยฟูริกะเกะนะคะอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมอื่นที่เป็นสารเคมีเลย

0: เราเอาพวกนี้นะคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปปรุงอาหารก
1: ัน ได้ครับ
0: นะ
1: คะไปเลย
0: เดี๋ยวให้เชฟรังสรรค์เมนู
1: ได้เลย
0: โอเคค
2: ่
0: ะ
2: เห็ดแคลงอบแห้งผลิตภัณฑ์ดีๆจากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงเวลาเคี้ยวจะหนึบหนับสู้ฟันสามารถนำมาเป็นอาหารเพลนเบสได้อาหารเพลนเบสคือโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ปัจจุบันมีการทำเป็นสเต๊ะเพลนเบสหรือหมูสเต๊ะจากเห็ดแคลงเนื้อหมูจากเห็ดแคลงปรุงรสสามารถนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อหมูได้ให้โปรตีนสูงมาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟจะนำเห็ดแคลงมาปรุงเป็นเมนูอะไรตามชมกันนะครับ
1: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาทานเมนูเพื่อสุขภาพจากเห็ดแคลงแบบพื้นฐานโดยการที่เอาข้าวที่เรามีอยู่แล้วหรือข้าวที่เหลือจากการกินนะฮะมาทำเป็นข้าวผัดเห็ดแคลงรับประกันว่ากินเห็ดแคลงแล้วคุณจะคลางเพราะว่าอร่อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงครับอ่ะนะครับสำหรับเตาที่ให้พลังงานวันนี้นะครับเป็นเตามหาเศรษฐีซึ่งเป็นเตาที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการเก็บกักความร้อนได้ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเตานี้ทุกคนสามารถไปหาซื้อเพราะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเลยครับ

0: องชิมดูนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะข้าวผัดติดแทง
0: นัวมาก
1: อร่อย
0: อร่อยโดยที่ว่าพี่ดูนะที่เทปใส่เนี่ยเครื่องปรุงไม่เยอะเลย
1: เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่บรรลุชิมดีกว่าว่าอร่อยจริงอย่างพี่นิหนาพูดหรือเปล่าไปกันเลยครับพี่บรรลุครับเนี่ยผมกับพี่นิหนาเนี่ยอยากให้พี่มาชิมว่าเมนูเบสิกของการกินเห็ดแครงเนี่ยบางคนคิดไปไกลมากเลยจริงๆอ่ะมันมีเมนูใกล้ๆอย่างข้าวผัดเนี่ยก็อร่อยได้นั้นเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนก็ว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลองชิมดู
1: ที่สำคัญกลิ่นเนี่ยกลิ่นหอมมากหอมมาก
2: นี่ก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไร
0: ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเนาะ
2: คือมันนัวไปหมดเลย
3: ชัยโยฟาร์มเห็ดไม่ได้มีเฉพาะเห็ดแครงที่เป็นพระเอกแต่ยังมีเห็ดอื่นๆที่ผลิตรวมไปถึงการแปรรูปอาหารที่ล้วนผลิตด้วยคุณภาพและความใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงในการก้าวไปสู่ตลาดสากลการันตีด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชัยโยฟาร์มเห็ด
1: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย

0: ภูมิครับกับน้อง
1: ปุ้ยลิ
2: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
2: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมค่ะเวลาใส่ไข่มาเอง
2: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
2: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
2: ใช่
0: ไซส์ใหญ่
2: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะจักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยนะคะจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
2: นะ
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
1: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
2: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีท้ายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันเกิดมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับจับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องเขาจะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อ
2: ะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอด
1: ู
2: ช
1: ั้
2: นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นกรณีโควิดเนี้ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกฐานไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกฐานใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
2: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: กะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
0: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
2: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปี

0: ราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,101 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะอันแรกก็สปอร์ตเลย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
1: ของ
3: เรื่องเลยใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเบ้แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and shorter, mm-hmm. and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and.Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
1: Uh-huh. How can we use it? What is it good for?

0: like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fruit. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay, do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao.
1: There you go.
0: Me,
1: would you like some?
0: Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Yeah. Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนไปติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิ้นของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได้
3: ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
3: เรานำมาจาก

0: พลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าท
1: ั้
0: งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับค
0: ือ
1: ไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาดูดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งาน
1: คร
0: ับ แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยอะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได
0: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้แบบทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe
1: Big Thailand เจ้าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา

0: แล้วก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาหูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณปอยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาหูเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะโอ้ยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่
0: ค
2: ่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาค้าไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะไม่
2: ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
3: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: ข้อหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
3: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
3: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
3: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็น100ปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะ
3: เป็นแหล่ง
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได้
0: อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเน
0: าะเนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ไหมใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
3: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
0: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมันจะก
0: ิน
2: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
3: คือเปลือกไม้
2: ใช่
3: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์สอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโต
0: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค
0: ่
2: ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30 4 30 40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อน
0: เ
2: พื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆ คลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
3: อย่างไม้ที่คุณกวามาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30 40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะ
2: ป
0: ึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตรสิเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเคนิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ไหมใช
0: ่อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลย

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูเฮ้ยคือมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหม
2: คะ
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: ค
2: ือ
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิดๆ
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลย
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงให้เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช
2: ่ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปเออจริงอัมโลบิดทีเออไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ัง
1: จะเป็นส
2: ี
1: เข้ม
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: เนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปรง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมที่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมานี่ก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: และช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว้
2: อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะ
1: ต้อง
2: บอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช
2: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได
0: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ย
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: เรา
3: ก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบนี้
2: แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือ แม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: โอ้โหก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
2: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉียคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
3: แม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมที่ดีว่ะเดินแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะ
2: เ
3: ราจะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเลยเรียนก
2: ่
0: อนนะ
2: โอ้โหเรื่องงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอก

0: ที่ทำไว้อ่ะ
1: ครับ
0: อ่าใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: กรอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
1: ซีฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: มันก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบ
2: แล้วนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้มันพอดีช่องแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: น่าจะแมทช์กันอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ได้มาเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะต้องใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาจ
0: ั
1: ดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ

0: ี่วัดมาได้ขนาดแล้ว
1: ครับครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
0: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับ
1: มันภาพนี้เปลี่ยนเป็น

0: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันสูญมันเสีย
1: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
0: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
1: อย่างหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานไหม
0: ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างเท่าไหร่
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
0: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: นี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุก

0: วัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
1: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
2: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
3: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
4: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
2: พวกเราดูแลกันในทุกมิติมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้

0: ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
1: ยังไม่ตายยังไม่ตายเออแค่หลับไม่ตื่นเฉย
0: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
2: ฮะ
0: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
0: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
0: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
0: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
0: เฮ้ยไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
0: ่
3: ท่านรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
0: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
0: เนี่ยนะ
3: ครับ
0: เฮ้ยมันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
0: เฮ้ยงั้นพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
0: นำสิท่านเออก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
0: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมาก นี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
0: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
0: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
0: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโลกพืช
0: โอ้โหความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
0: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
0: ต้นอ้อย
3: ครับผม
0: โอ้โหนี่ก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
0: เกิดอะไรขึ้นอ
3: ่
0: ะ
3: ที่เมืองท่านไม่โดนพิษเศรษฐกิจเลยดิ
0: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
0: เมืองไทย
3: ครับ
0: มีพิษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
0: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
0: ้ต้นหอม
3: ครับ
0: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียกเนี่ย
3: แม่นแล้ว
0: ต้นหอม
3: ครับ
0: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
3: ใช่ครับ
0: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
3: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
0: ้
3: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
0: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
3: ครับผม
0: ก็เก็บได้เลย
3: ครับ
0: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ครับ
0: ก็ดีที่ได้เป็นทางออก
3: ครับ
0: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
3: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
0: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
3: ผมกลับมาปี55
0: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
3: ดีครับ
0: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
3: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเก

0: พวกยาพืช
1: พวกนี้ครับก็น่าจะดีนะ
0: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
1: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
0: ่ครับผม
1: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
1: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
0: ครับผม
1: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
0: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
1: 20ล้าน
0: ครับ
1: เฮ้ยคือถามนิดนึงมันได้รายได้ยังไง
0: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี้ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
1: ่30ไร
0: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
1: 90,000
0: บาท
1: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
0: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาคร
1: ับ เหมาไร
0: ่ครับเหมา
1: ไร่นี้ 90,000
0: ครับก็ 90,000 คูณ30
1: ฮะ 2.7
2: ล้านว้าว
0: แปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอันอายุสั้นอายุสั้นงานไหน
0: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
1: 40วัน
0: ครับ
1: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
0: ีค่าครูไหมมีค่าครูไหม
1: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้น
2: ดิว
1: ไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวว้ายคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
3: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

0: รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้นหอมขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติ ดเชื้อ
1: ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดง
2: ใช่ครับ
1: มันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ่
2: นะฮะ
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลีก

0: ปลีแบ่งมัน
1: ใช
0: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
1: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมหอมแดง
0: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
1: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมันจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแดงแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
0: ดูมีอะไรไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าเออไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
1: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
0: ดำดำไม่ดี
1: ครับ
0: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
1: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้ง
0: ทิ้ง
1: ครับ
0: วิ่
1: งแต่อย่างนี้
0: อย่างนี
1: ้หัวโทน
0: หัวเป่งเป่ง
1: หัวโทนโทนแข็งแข็งดี
0: อันนี้ดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันที่สมหัวพันสมบูรณ์
1: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
0: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางอย่างน
1: ี้อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
0: เมตร50
1: ครับผม
0: เม
1: ตร50ก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
0: แล้วร่องมีความกว้างไหม
1: ก็เนี่ยครับ1เมตร50
0: เมตร50
1: ก็คือปลูก8แถว
0: อืม
1: ครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
0: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
2: น
0: ี้
2: เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
0: อ๋อ
1: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
0: อืม
1: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8คูณ24
0: เรียงไปถึงนู่น24
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็จะปลูกระยะขนาดนี้
0: และปิงเกอร์เนี่ย
1: ครับ
0: กี่หัว
1: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9หัว
0: 9หัว
1: ครับ
0: มันก็จะพอดี
1: ครับ9 4 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเหวี่ยงพอดี
0: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บทับปิงเกอร์ด้วย
1: ใช่ครับก่อนที่จะไถเราก็เก็บ
0: นั่นหมายความว่าจะถ่ายใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่ถ่ายยกร่องให้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
1: ใช่ครับ
0: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่อย่างหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ฉีดน้ำเองได
1: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
0: ฉีดเลยปกติ
1: ครับ
0: แล้วมีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็แต่ย่างเอาก็ได้
1: ได้
0: ไม่ต้องสปริงเกอร์
1: ไม่ต้อง
0: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
1: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊อกน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเอาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
0: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
1: ค่าสปริงเกอร์
0: ค่าท่อน้ำ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000 นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
1: ใช่
0: แล้วไปจ้ำเอา
1: ใช่ครับ
0: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
1: ใช
0: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
1: เหนื่อยทีเดียว
0: เหนื่อยทีเดียว
1: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวังระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
0: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
1: ่ไม่ยาก
0: แต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากครับ
0: ครับไหนมาทำไง
1: วิธีการก็เราก็โรยปุ๊บ
0: โรยเลย
1: พอโรยเสร็จปุ๊บเราก็จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
0: ถ้าท่านทำต้น
1: เรา
0: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
1: ครับ
0: ต้องจิ้มลึก
1: ๆครับ
0: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
1: ้ทำตื้นปลูกจิ้มตื้นๆ
0: จิ้มตื้น
1: ๆครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
0: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
1: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
0: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่ อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ปูฟาง
3: ปูฟาง
1: ฮะปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวุธจบแล้วก็ทั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำให้พืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
3: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
1: ครับผม
3: คือเก็บความชื้นหน้าดินแล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
1: ใช่
3: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
1: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
3: ไม่ให้มันวัชพืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารควบคุมวัชพืช
1: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
3: ผลผลิตไม่เป็นไร
1: ครับผม
3: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกลุงรังอ่ะ
1: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
3: อ
1: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นวัชเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังเข้ากระเป๋า
3: แค่นี้เอง
1: ง่ายไหม
3: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
1: ถั่วต้ม
3: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
1: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละสองรอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
3: ้
1: ว
3: ไม่ต้อง
1: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
3: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
1: ใช่ครับ
3: ถ้าดินแบบชื้นๆช่ำๆตกวันเว้นวันมันแทบไม่ต้องให้เลย
1: ใช่ครับ
3: อันนี้ได้เลย
1: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
3: รอ
1: ไม่ต้อง
3: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
1: ใช่ครับ
3: แล้วหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉย
3: ๆ
1: เพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
3: ให้ปุ๋ยละให้ปุ๋ยอ่ะ
1: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
3: ทุกๆ 5-7 วัน
1: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคมั้ยมีแมลงมั้ยแล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเพราะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
3: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนความรอไป45วัน
1: รับตัง
3: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
1: ครับ
3: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาดสีเมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็ของแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
3: อย่างนี้ค่ากลับไปสอนก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำ
1: ระ
3: บบน้ำก
1: ็พ่นยา
3: 45วัน
1: รอร
3: ับ ไอ้เจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างไอ้นี่ก็สำคัญ
1: ฮะก็อย่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
3: โอ้โหอันนี้น่าสนใจ
1: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
3: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
1: โอเคเการักตัวเอง
3: เกาเด็กเนี่ยปวดขาแล้วไปเลย
0: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืช นั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วัน พียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่

0: ายต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร
2: ่เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรั
1: ม
2: ผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร
1: ่
2: เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไป 1,000 กว่าไร
1: ่
2: แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50
1: คน50
2: คนเฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ใจถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไงตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทกโนพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเรื้อยที่โดนทำลายจากเพลย์ไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวเรียเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักจั่นไอ้พวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้นก็คือจะต้องมีคนที่ไถ
2: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
1: ไถดะไถแปร
2: เสร็จปุ๊บ
1: ซึ่งเราใช้รถไถ
2: รถไถใหญ
1: ่รถไถใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
2: ตอนนี้มี2คัน
1: 2คัน
2: 2คัน
1: เพื่อที่จะรับมือไอ้พื้นที่20ไร่ของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ส่วน
1: ส่วน
2: พื้นที่ปลูกก็คือคุณก็เตรียมไปคุณก็ไถที่เตรียมตากที่ไว
1: ้
2: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเรื่องเตรียมเรื่องหัวพันธุ์พอหัวพันธุ์ที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันธุ์
1: ม
2: าคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นร่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารคุมวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็น

0: าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงนี้คุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมุติว่าคิดเล่นๆนะสมมุติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองของข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืชอะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายครับ
1: ห้าคนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่นๆครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหาร
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่ามันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังหลักการเดียวกัน
1: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าพึ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอวบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาแค่เราอยู่เนี่ยเคยมีปัญหาอะไรหนักๆไหม
0: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้ามันถูก
1: ราคามันขึ้นลง
0: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
1: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
0: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
1: ไร่ละ 350,000
0: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในข้อที่เราทำเองเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเ ื่อมาป้อน
2: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
0: แพงมากครับ
2: 350,000
0: ไล่ละ350,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์คือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
2: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
0: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลครับทุกอย่างมีฤดูกาล
1: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: เออโอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองค่าดีอย่างนี้ต้องหูผึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: เออแล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยในฤดูเนี้ยมันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อยกับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูกได้
1: อ๋อ
2: แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพัน
2: ธุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโดกับเราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
2: ใช่ครับ
1: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
2: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
1: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
3: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับผู้อินโดนีเซียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทา

0: าพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นู่นเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
1: ์ไม่ปลูกทุกโรป
2: มี
1: มีด้วย
2: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าแค่ตรงเขา
1: เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิต้องเปิดวาร์ป
2: อย่าลืมท่องคาถาด้วย
1: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
2: ครับ
1: นะแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
2: ครับ
1: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ทำ
2: มีครับอย่างก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
1: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
2: ้ใช่ครับผม
1: น่าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยแหละครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
3: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
2: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
1: ่
2: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
2: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
1: ่
2: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
1: เอ้าเหรอ
2: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
1: ้
2: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
1: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี
2: ้ครับปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
1: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
2: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
1: เอ้า
2: ก็ต้องเอามาแปรรูป
1: เอามาแปรรูป
2: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
1: ่
2: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
1: ้
2: หนึ่งชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
1: ตอนนี้กำลังศึกษาก
2: ำลังศึกษา
1: คือไปศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใคร
2: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
1: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
2: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
1: อยากสร้างพันธ
2: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
2: ใช่ครับ
1: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
2: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้
1: อ
2: ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับอย่างหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
1: ้
2: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
1: แสดงว่ามันหมายความว่า
3: จริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
2: ครับ
3: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
2: ใช
3: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
2: ถูกต้อง
3: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
2: ก็จบ
3: ก็ไม่ขายไม่ได้
2: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันมันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
3: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
2: ๆต้องครับ
3: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
2: ใช่ครับ
3: สายของสายผลิตของเราทั้งหมด
2: ต้อง
3: อันนี้ถึงจะครบวงจร
2: ครับ
3: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากเอาบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
2: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
3: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
2: ครับผม
3: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
2: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
2: ได้ครับผม
3: ไปเอาต้นหอมด้วย
2: ครับ
3: ทำอะไรกินดีวันนี
2: ้ต้มจืดแล้วกัน
3: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
2: ไม่ใส่ไข่ด้วย
3: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
2: โอเค
3: ข้าอยากสมองฟัดเฟืองจริง
2: ได้ครับ
3: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร์ป
2: ต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
3: ต้องเต้นดิ
1: โอ้โหเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากไร่เนี่ยเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุด

มองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดี

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

พระคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6 หมื่นคน
1: หน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
3: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การล่างม้ารั้วจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า
6: ขึ้น

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้ารู้ว่าจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกต้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: การไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยเห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
3: ใช่เนี่ยผมยัง
2: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพได้
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหน

0: จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยครับเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กออกเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: อันนี้เราลงไปลอง
0: ได้
1: แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างนั้นที่บอกได้ไหมคร
0: ับ ผมพาไปหาครูครับ
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
3: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนพซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่น้องนี่คือเป็น
4: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้าง
4: ข้างไหนไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จ
4: ับ
1: ก้อน
4: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอ็นตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่มาเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
4: ่ของ
1: ม
4: ัน
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได
5: ้การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนและเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันอะไรครับ
6: พันเป็น
1: แล้วนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม
6: ้จากไม้มะตะขอสอยน
1: ี้เหมือนง่ายนะครับ
6: เอาเบอร์ใหญ
1: ่แต่ผมก็ลองบ้างนะครับ
6: เจอลูกใ
1: หญ่ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่น
1: นี่แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได้
1: ข้อนี้ใช้ได้ทั้งสองลูกไหมคร
6: ับใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนนะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ้นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยอย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เหมือน
1: เราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องไปหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
6: ้ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริง ซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่อยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
7: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
7: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่เปลือก
2: เปลือก
1: ใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
8: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
9: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
9: คร
1: ับ
9: ผมอ๋อ
1: ไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
2: เปลือกใบกิน
1: หมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงูเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักแล้วอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
10: ฟาร์มชื่นครับ
11: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องทำไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
12: ในห้องเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
1: เขาไม่อยู่ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
13: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
13: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
13: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
13: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
13: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้แล้ว
1: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
13: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
13: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ย

0: จากที่ปลาปลาส้มเนี่ย
1: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกก็ปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
1: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
2: อร่อยใน3โลกเลย
1: ต้องลองนะคะ
2: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
1: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
2: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
1: เรา
2: จ่ายทางนี้ได้ QR
3: code นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมคุณนะ
0: เฮ้
4: ยอ้
0: า
4: วน
0: ี่
4: ไหม้แล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ผมไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับ
2: เอาเลยนะ
0: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
2: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้ๆเคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
2: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
0: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับ
6: ความฝันนี่อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
3: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: ็นชุมชนเข้มแข็งแล้วมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
2: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
3: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขายังงอ
4: ตรงเลยครับน้องครับ
5: ตรงครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดต้นเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้เรารู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้

รู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์ 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: กินไอ้ขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: หสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้วที่นี่มีของขายเยอะ
2: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
5: น้องน้อยน้องตายทำมาทำอะไรเองคะวันนี้ลูกสวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
5: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
5: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเนาะ
5: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
6: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
5: ชิมเลยเอาอร่อยไหมคะ
3: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดเลยกินพริก
5: ไม่พริกพริกมันร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดู

0: คะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
0: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
2: เป็นคนละลายเลย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วมาอีกนะคะ
1: แฮกคนเพชรใจดี
2: ค่ะ
1: วันนี้กินขนมจีนด้วย
2: อิ่มแน
4: ่ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
5: ไม่เหมือนค่ะ
6: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องไฟเฟ
7: ่ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
9: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
1: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
10: บ้านใหญ่ๆไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
11: ก็อาจจะก
1: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
12: ใช่ค่ะ
13: แชร์ก
12: ัน
13: นะคะ
12: ไ
13: ม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
14: ขอบคุณค่ะ
15: ขนมเยอะ
16: ไ
15: ป
16: ของ
15: ก
16: ิน
15: ก็เยอะด้วย
16: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ใจดีจังเลยนะคะดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
17: ้
16: ว
17: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
18: เยอะไม่เลยเยอะเลย
4: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
16: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
9: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
1: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงป้าเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
19: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
20: ดีค่ะ
21: เนี่ยต้องขอตามเป็นสี่
20: เก้าช
21: ั้
20: น
21: จ
20: ากการ
21: เด
20: ี๋
21: ยวขอเอาทุกชั้นเลย
9: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
16: สวย
4: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
16: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
16: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
16: ได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
9: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
1: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับธงลาวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
22: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
4: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
4: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายหัวโขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
1: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
16: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
4: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
23: พี่แต่พอ
24: กันเด็ก
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
3: คุณครูจำลองฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
5: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
3: กระต่ายหูขาดไหมคะ
5: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
3: ค่ะ
5: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
3: ยากค่ะ
5: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
3: ชอบสีชมพูค่ะ
5: ชอบสีชมพู
3: ชอบทุกสี
5: ชอบทุกสีเลย
3: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
5: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
11: นี่วัดต้องเอามาวัดกัน
5: โอ้อันนี้น้องตัดรูปเบลเลอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกลงสูงลูกยกลงสูง
11: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
5: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
3: สั้นสุด
11: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
5: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
3: เอาไว้ในบ้าน
5: เอาไว้ในบ้าน
3: แต่งในบ้าน
12: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาโหดใช่ไหมน้องเฟย์เฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นะสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
3: แต่หนูอยากทำด้วยผิวของตัว
12: เองอ๋อได้ค่ะ
5: ทำด้วยผิวตัวเองก็ได
12: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
3: ้ใช่แล้วแบบนี้
14: นี่ครับ
12: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
11: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
12: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
11: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
3: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
12: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
3: ช่วยกัน
12: อันนี้เก็บไหนอะคะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า
3: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
18: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กกับลุงใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
18: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
12: ้
18: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
12: ส่วนน้ำกะทิ
18: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
12: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
18: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
12: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
18: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
12: มะพร้าว
18: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่า
12: น้ำเปล่า
18: แล้วน้ำตาลตะโนด
12: น้ำตาลตะโนด
18: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
12: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
18: น้ำเปล่ามา
12: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวเทิงทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
3: ื่อ
12: ก
3: ี้ค่ะ
18: น้
3: ำ
18: เ
3: ทิ
18: งมาเอาใส่เลยใส่ด้วยค่อยๆเทกงกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
12: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
18: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
12: ละ
18: ลายก่อน
12: จะให้น้องทำได
18: ้
12: ไหมคะ
18: ได้อ่ะคน
12: แทนลองดูไหม
18: คนอย่าแม่กันไม่อย่างนั้น
12: คนด้วย
18: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
3: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
18: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
12: กินหอมไหมกินหอมไหม
3: หอมค่ะ
18: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
12: อันนี้บ้างค่อยๆหน่อยนะคะกล
18: ั
12: วกระเด
18: ็
12: นใส่น้อง
3: ร้อน
12: พร้อมเลยค่ะ
18: หมดไหม
12: คนได้ไหมคร
18: ับ คนได้เลย
12: เอา
18: ให
12: ้ดมก
18: ัน
12: ด้วยเด
18: ี๋
12: ยวม
18: ัน
12: ไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
3: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
18: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
12: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยไหมครับ
20: หนูไม่เคยแบบเสกโลกสมบัติ

0: ื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
2: อร่อยแล้ว
1: อร่อย
2: อร่อยแล้ว
0: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝาดครั้งแรก
1: ไม่
0: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
2: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เคย
1: ไม่เคย
2: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
0: กินต้องกลับไป
1: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีก
3: เป็นฝีมือของเรา
1: ใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
2: อัน
1: น
2: ี้นะ
1: ชอบลูกชุบอัน
2: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถือมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
1: ไม่ต้องตวงเหรอ
2: ไม่ต้องตวงหรอกทำประจำ
1: อุ้ยมันผุด
2: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
1: อันนี้เท่าไหร่คะ
2: นี่ก็เหมือนกันเท่าๆ
0: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
1: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
0: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
1: เก่งมากค่ะ
2: ไม่ต้องรู้ให้ได้แหละรู้ให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
0: ดแต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมน่าจะไม่
2: โหดไม่เกินสิบกระทะนะเก่งเลย
1: สิบกระทะเลย
0: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ลองชิมดิอร่อยไหม
2: เดี๋ยวดูติ๊ด
1: อ่ะเดี๋ยวเป่าก่อนนะ
2: หวานไปเป่าก่อนเป่า
1: ให้หายร้อน
3: อย่าเพิ่งกินนะ
1: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
0: ์หวานๆแล้วก็เหนียวนิดนึง
1: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
4: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
2: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
1: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
0: ดีค่ะ
5: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
1: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
2: นี่ประมาณโลครึ่งลูกห
0: ่
2: างกะทินะดูนะ
0: กิโลครึ่ง
1: ว้า
0: วโดนหนูไม่กินเลย
2: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลห่างกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
0: ้
2: เกลือประมาณ2ช้อนชา
1: ประมาณ2ช้อน
2: ชา2ช้อนชาม
1: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
2: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มใส่
1: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
2: คน
0: ค
2: นเบา
0: ๆปิ้งปีปิ้ง
1: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
2: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
0: ทำไมพี่มันเริ่มดำๆยังไงหนูก็ว่างั้นค่ะ
2: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับห่างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
0: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
1: ใช่เหมือน
2: น้ำตาลขึ้นมาเอาไอ้ตัวหัวกะทิมา
0: ดูน
2: ะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นฟอง
2: คนไปเรื่อย
1: ๆพอเราปิดไฟปุ๊บฟอง
2: แล้วก็คนไป
0: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
1: ได
0: ้
1: แล
0: ้
1: วหรือยังคะ
2: จนจะพุ่งแล้ว
1: จนจะพุ่ง
2: มันจะเดือดจะเดือดภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งเป็ดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีฟอง
2: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
1: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะ
2: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
1: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
4: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
1: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้ม
4: ใช่ขนมต้มมาดิ
0: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
4: อ่ะหนูอ่ะปั้นได้ป่ะลูกโอ้ลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
0: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
4: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีพอดีอะลูก
1: จะได้พอดีคำใช่ไหม
4: จะได้พอดีคำ
1: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเงี้ยอย่างเงี้ย
0: อย่างงี
1: ้พี่แ
0: ฟร์เกี่ยวกับเกมจริงลูกใหญ่
4: นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
1: ้ของแฟร์ชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
0: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักไหนน้องบ้านเราทำสิคะ
0: ไม่ดี
2: ค่ะเด็กๆพอละมั้งเนี่ยนะละมานวดแป้งตั้งน้ำเย็นได้ปั้นลูกกันอะ
0: เย้
1: ได้แล้ว
2: ได้แล้ว

0: ชั้นที่เรา
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
1: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
2: ใช่เอากระทะมาตั้ง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
2: ผมน้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
1: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
0: นี่นะ
2: เทใส่เลยเทใส่เลย
0: ถ้าใส่ไฟ
1: มาเลยมาอยู่ตรงนี้แป้ง
2: นี่คุณลุงจะยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
0: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
3: แป้งใส่น้ำล
2: ู
3: ก
2: ค่อยๆนะเคลียร์นะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส่
0: ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
1: ใส่หมดแก้วเลย
2: ประมาณ
3: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
2: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเ
0: ดี๋ยวขอขยำด้วย
1: นวดค่ะใครนวดเดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
0: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
1: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
2: มาณ
1: สามารถเติมได้เรื่อย
2: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
1: อันนี้เราใส่
2: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
4: เพราะว่าสีมันอ่อนๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
1: เป็นไงคะหนักไหม
0: หนักอยู
2: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
1: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
5: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
5: ใช
1: ่
5: ค่ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
0: นานๆนิดนี้นะ
1: โอ้โหนะ
2: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
2: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
1: แป้งมันจะได้ใช่
2: ใช่ให้แป้งมันนิ่ม
1: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
2: ได้พอเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
1: จะเย็นๆแล้วมันกระเด็น
2: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
0: อยากแล้วค่ะ
5: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่า
1: เดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
5: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้องๆ
5: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
5: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะโอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
0: ทำไมต้องสะเด็ด
2: พอท่วม
1: พอแล้ว
2: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
1: ฝากอีก
0: นี่ของใครเองของใคร
1: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
0: สะเด็ดนะ
2: ร้อยใหม่ที่หลังก็ได
5: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
6: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ4-6คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1/1/2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1/1/2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
0: ขอใจใจ
1: คุณป้าได้เช่นกัน
2: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
0: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
1: ้ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่เปล่าเฟเฟ
5: ่อาวุธหนูล่ะคะ
1: เป็นยังไงคะคุณลุง
2: ขายได้เลย
3: อร่อยมาก
2: นี่ครั้งแรกได้ใครนี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
0: ่อร่อยจังเลยค่ะ
4: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆเลย
1: เออแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
0: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
0: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
4: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันค่ะ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
4: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: อ๋อค่ะ
5: ันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: ขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย

0: www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
2: ้สวัสดีครับ
1: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
3: เดี๋ยวเราขอ

0: ูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆ

ลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: มีขนมเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะน่ากินไหมขนมฟักทอง
0: ทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะ
1: โ
2: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มลูกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
3: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
4: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
5: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ลุย
1: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
7: ที่นี่นี่ของขายเยอะ
8: ของขายเยอะแยะเก่งๆก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
9: น้องน้อยน้องไต่ทำมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูก
10: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราอะค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
9: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
3: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
9: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
3: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
9: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอะเอาเลยลูกอะทานขนมกันก่อนอะลูกอะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
7: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
9: ชิมเลยเอาอร่อยไหมคะ
4: ไอ้กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
9: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
3: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานๆไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
9: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
1: เป็นพระนราเลย
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
8: แค่คนเพชรใจดี
7: ค่ะอุ้ย
8: กินขนมจีด้วย
7: รอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเม
5: ือง
7: เพชรบ
5: ุ
7: ร
5: ี
7: เหม
5: ือ
7: นก
5: ับ
7: ที
5: ่อื่
7: นไหม
5: ไม่เหมือนค่ะ
1: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟย์
11: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
12: ่
11: ะ
12: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
11: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
4: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
1: บรรยากาศยังไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
13: ก็อาจจ
4: ะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
13: ใช่ค่ะ
14: แชร์ก
13: ัน
14: ไหมคะ
1: ไม
14: ่
1: เป
14: ็
1: นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ใช่ค่ะมีขนมเยอะไปด้วย
7: ของกินก็เยอะด้วย
12: โหยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่
15: ค่ะใจดีจังเลยนะคะ
12: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
1: ้
12: ว
1: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
16: หนูไม่เหลือเยอะเลย
17: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
12: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
11: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
4: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
18: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
19: ดีค่ะ
0: หนูขอทำเป็นสี่เก้าชั้น
19: จากการ
0: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
11: โอ้โหมาหมดเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพุ่มโมโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
1: สวย
4: สวยค่ะ
3: อยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำกันข้างในนะ
4: ได้ค่ะ
1: นี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
4: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
12: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
12: ได้ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
11: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
4: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับธงลาวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวช งั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
6: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
3: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
11: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังยายป้ายลายหัวขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
4: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
1: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
3: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
10: พี่ต่ายพอทำอะไรกันเด็กๆ
13: สวัสดีค่ะ
10: สว
13: ั
10: สดีคร
3: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
10: สว
3: ั
10: สดีครับ
3: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
13: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
10: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
13: กระต่ายหูขาด
10: น
13: ี่ค่ะ
10: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
13: ค่ะ
10: เป็นไงเด็กๆพวงมโหสถเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
13: ยากค่ะ
10: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
13: ชอบสีชมพูค่ะ
10: ชอบสีชมพู
13: ชอบทุกสี
10: ชอบทุกสีเลย
13: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
10: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
4: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
10: โอ้อันนี้น้องตาลูเบอร์เลยเนี่ยแล้วขยาวยกสูงลูกยกสูง
4: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
10: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
13: ใส่ที่สุด
4: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
10: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
13: เอาไว้ในบ้าน
10: เอาไว้ในบ้าน
13: แต่งในบ้าน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน้องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
13: แต่หนูอยากทำด้วยฝีมือตัวเอง
1: โอ้ได้ค่ะ
10: ทำด้วยฝีมือตัวเองก็ได
1: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้
13: ใช่แล้วแบบนี้
11: นี่ค่ะ
1: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกว่านะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
4: เลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
6: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของแล้ว
13: ช่วยกัน
6: อันนี้เก็บไหนอะ
1: สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า
13: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กลุงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
14: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
1: ้
14: ส
1: ่
14: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
1: ส่วนน้ำกะทิ
14: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
1: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
14: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
1: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
14: ตัวขนมของไส้ก็มีมะพร้าว
2: มะพร้าว
14: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
2: น้ำตาลตะโนด
14: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
2: แล้วใส่ทีละคน
14: เอาน้ำเปล่ามา
2: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
18: ื่อ
2: ก
18: ี้หนูทึ
14: กเอาใส่เลยใส
2: ่ไหม
14: ค่อยๆเทกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส่
2: อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
14: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
2: ละ
14: ลายก่อน
2: เดี๋ยวให้น้องทำได
14: ้
2: ไหมคะ
14: ได้อ่ะคน
2: แทนลองดูไหม
14: คนยังไม่กันไหมอย่างนั้น
2: คนด้วย
14: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
18: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
14: ้ใช่ทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
2: กินหอมไหมกินหอมไหม
18: หอมค่ะ
14: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
2: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
14: ั
2: วกระเด็นใส่เนาะ
18: ร้อน
2: พร้อมเลยค่ะ
14: หมด
2: ไห
14: ม
2: คนได้ไหมคร
14: ับ คนได
2: ้
14: เลย
2: เอาให
14: ้
2: โดนตรง
14: กล
2: างด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
18: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
14: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
2: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่แล้วแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
11: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
18: หนูไม่เคยแบบเสียงว่าสั่งอะไรจะซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะรู้บ้างแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
14: อร่อยแล้ว
2: อร่อย
14: อร่อยแล้ว
18: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
2: ไม่
18: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
14: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
18: ไม่ค่ะ
14: ไม่เคย
2: ไม่เคย
14: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ป่ะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชู
14: บทีนี้นะ
2: ท
14: ีนี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
2: ไม่ต้องตวงเหรอ
14: ไม่ต้องตวงหรอกทำประจำ
2: อุ้ยมันผุด
14: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
2: อันนี้เท่าไหร่คะ
14: นี่ก็เหมือนกัน
18: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
2: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
18: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
2: เก่งมากค
14: ่
2: ะ
14: ไม่ต้องลุ้นให้เลยได้แหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
18: แ
14: ต่
18: ไปฟัง เงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
14: โหดไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
2: สิบกระทะเลย
18: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
2: ใช่ไหม
18: ใช่
19: ลองชิมดิอร่อยไหม
14: เดี๋ยวดูติ๊ด
2: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
14: หวานไปเป่าก่อนเป่า
2: ไว้หายร้อน
18: อย่าเพิ่งกินนะ
2: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงน้องเฟเฟ
18: ่หวานๆแล้วก็เหนียวนิดนึง
2: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
19: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
14: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
2: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
18: ดีค่ะ
20: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
2: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
14: มีประมาณโลครึ่งลูก
18: ห
14: างกะทินะลูกนะ
18: กิโลคร
2: ึ่
18: ง
2: ว้า
18: วโดนหนูไม่กินเลย
14: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
18: ้
14: เกลือประมาณ2ช้อนชา
2: ประมาณ2
14: ช้อนชามา2ช้อนชาม
2: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
14: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มใส่
2: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
14: คน
18: คน
14: เบาๆ
18: ปิ้น
2: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
14: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
11: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำๆยังไง
18: หนูก็ว่างั้นค่ะ
14: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับห่างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได้
11: ม
14: ัน
11: เ มันมีฟองขึ้นมา
9: ใช่เหมือนน้ำม
14: ันเอาไอ้ตัวบวกกะทิ
18: ดู
14: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
9: มันเป็นฟอง
14: คนไปเรื่อย
9: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
14: แล้วก็คนไป
18: เรื่อยมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
9: ได
18: ้
9: แล
18: ้
9: ว
18: ห
9: รือยังคะ
14: จนจะพุ่งแล้ว
9: จนจะพุ่ง
14: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
9: อ๋อไม่มีฟอง
14: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
9: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อแล้วค่ะ
14: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
9: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
19: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
9: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
19: ่
9: ะ
19: ใช่ขนมต้มมาดิ
18: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
19: ใหญ่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
18: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
19: ลูกใหญ่คือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีอะลูก
9: จะได้พอดีคำใช่ไหม
19: พอดี
9: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย
18: อย่างนี
9: ้เฮ้ยแต
18: ่ยังก็ไม่เก่งจริง
21: ลูก
19: ใหญ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
9: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยยังอร่อย
18: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
9: ทำยังไงอะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักไหนน้องบ้านเราทำสิคะ
18: ไม่ดี
14: ค่ะยังไม่ได้พอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันละ
18: เย้ได้ปั้นแล้ว
14: ใส่ลง
18: ชั้นที่เรา
14: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
9: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
14: ใช่เอากระทะมาตั้ง
9: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลย
18: เดี๋ยวพี่เฟย์ที่ผม
14: น้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
9: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
18: ้นี่ค่ะ
14: เทใส่เลยเทใส่เลย
18: ถ้าใส่ไฟ
9: มาอยู่ตรงนี้แป้ง
14: นี่คุณลุงก็ยิบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
18: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
19: ใส่น้ำล
14: ู
19: ก
14: ค่อยๆนะเทียนนะ
9: เ
14: ดี๋ยวสี่ใส
18: ่แล้ววันเดี๋ยวแขนดีนะเขา
9: ใส่หมดแก้วเลย
14: ประมาณ
19: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
14: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
18: เดี๋ยวขยำด้วย
9: นวดค่ะใครนวด
14: เดี๋ยว
9: ให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
14: มาณ
9: สามารถเติมได้เรื่อย
14: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
9: อันนี้เราใส่
14: ให้ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
9: เพราะว่าสีมันอ่อน
11: ๆซึ่งบอกว่ามันเหมือนดินน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
9: เป็นไงคะหนักไหม
18: หนักอยู
14: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นี่
9: เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
12: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
9: ะ
12: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
9: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
12: ใช่ค่ะ
9: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
18: ๆนานๆนิดน
14: ึ
18: งนะ
14: โห
9: นาน
14: ๆตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
9: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
14: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
9: แป
14: ้
9: งมันจะได้
14: ใช่ไหมใช่แป้งมันนิ่ม
9: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
12: ได้
14: พอเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
9: จะยิงๆกับน้ำมันกระเด็น
14: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
9: อยากกินหรือยัง
18: อยากแล้วค่ะ
9: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
12: อ๋อได้เลย
9: ดีไหมคะน้องๆ
12: ดีค่ะดีไหม
9: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
12: มาตักใส่มาเลย
9: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะโอ้โหได้ตั้งเยอะนะเสด็จน้ำก่อน
18: ทำไมต้องเสด็จ
14: พอท่วม
9: พอแล้ว
14: น้ำกะทิแค่นั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
9: ฝากอีก
18: นี่ของใคร
9: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
14: ใช่ลูก
9: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
14: โดยใหม่ที่หลังก็ได
12: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
20: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัม น้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
8: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
21: ขอใจใจ
8: คุณป้าด้วยเช่นกัน
14: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
21: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
8: ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เฟ่หรือเปล่าเฟ่เฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
14: ขายได้เลย
19: อร่อยมาก
14: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
21: ่อร่อยจังเลยค่ะ
11: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆ
8: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
22: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
8: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
22: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
8: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
23: ชอบตอนนวดกับปั้นผสมกันครับ
8: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
23: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
8: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
21: ขอบคุณค่ะ
24: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
20: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล khanomthai@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
24: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
25: สวัสดีครับ
24: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
26: เดี๋ยวเราลองไปดูแผนนะคะต้อง

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดละกะการดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวใน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางไม้ไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางไม้ไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางไม้ไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางไม้ไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
3: อันนี้ใช้เป็นกลวยนะคะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม่
1: เย็บจาก
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน

0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นเหรออุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
1: จะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
1: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
1: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
1: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
1: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกมาดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
1: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
1: ได้เลยจ้ะ

0: ็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วยดีมาก

0: สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่เป็นไงโอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: ที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและ2ฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับจุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไป

0: สวัสดีครับพี่ตู่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
1: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
1: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค์ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่าครับทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
1: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
1: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ํามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจาก2ฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริม2ฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคุณแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
5: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
4: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่อ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้คนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะ

0: ยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
1: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
2: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อมาไม่ได้แล้วหรอคะ

0: สดีค่ะตาเพชรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท้ายหน่อยนะคะเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ๆปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นเมื่อไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจีน
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี้แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปหรอคะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมัน

0: ันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบางจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
2: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
2: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
2: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
2: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะนะ
1: ลงไปดูอะ
2: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
2: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
2: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเทือนนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
2: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
2: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
3: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยละค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่รอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกโอ้โหจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อันนี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันแล้วนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมา
2: เดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
2: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเดียวมันเลย
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้ก็จะกระตุกเชือกก็จะลัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
1: ไม่ติด
2: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อน น้ำน้ำมันสั่น
1: เพราะไม่ก่อน
2: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช
2: ่มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
2: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียข้างเลย
2: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: ไม่มีควัน
2: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บวงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บวงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
2: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะ

0: การดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลย
1: หลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
1: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิแล้วซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
1: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
1: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
1: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
1: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
1: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
1: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วยครับแล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
1: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
1: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลยนะ
1: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมี่จะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานด้วยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงนี้หนูเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
3: ้
0: วย
3: นะเอาลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ้ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
0: มาแล้วมาโอ้ยเหนื่อย
3: ฟังบอกพี่โนไป
4: เฮ้ยพี่โนมาปฏิบัติ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก

0: ันวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย I know ของเราในวันนี้ครับริเริ่มที่จะดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดให้กลายเป็นพื้นที่เพาะเห็ดฟางเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วครับฟางกลับสร้างรายได้ที่น่าพอใจครับเพื่อนๆก็เลยหันมาทำตามจากรายได้เสริมของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ได้กลายเป็นรายได้หลักของคนในชุมชนที่บ้านหนองว่าอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราตามไปดูผลงานของเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไป
1: พี่บัญชาฉานุเกษตรไทยไอดอลของเราริเริ่มที่จะเพาะเห็ดฟางเพราะทำได้ในพื้นที่ที่จำกัดครับแถมยังดัดแปลงเอากากมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัสดุเพาะเชื้อว่าแต่ทำไมจะต้องเป็นกากมันสำปะหลังด้วยล่ะครับพี่บัญชา
2: เหตุผลหลักที่เราเลือกใช้วัสดุเป็นตัวเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยเพราะว่าใกล้โรงงานแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยปลูกมันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนที่4นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าขึ้น
1: ตันละ
2: ตันละ200บางโรงก็ตันละ500บาท
1: โอ้ใน1โรงการเพาะเนี่ยใช้จำนวนเยอะไหมฮะ
2: โรงเรือนขนาดกว้าง5เมตรยาว8เมตรเนี่ยใช้ประมาณ5ตัน
1: สมมุติตันละ500
2: 500
1: ก็ 2,500
2: 2,500 บาทก็เป็นต้นทุนที่มันสูงขึ้นมา
1: สูงขึ้นมาจากเดิมที่ตรงเนี้ยไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้เราจะต้องทำอาหารเห็ด
2: อันดับแรกเลยก็ต้องมีมูลวัวข้ามปีใช้45กิโลมีลำละเอียด10กิโลปูนขาว3กิโล
1: ปูนขาวร้อนครับ
2: เราใช้ยิปซัม3กิโล
1: ครับ
2: ยิปซัมสำหรับทำเห็ด
1: ปุ๋ยสูตรเสมอ
2: ใช้โลครึ่ง
1: สูตรเสมอเป็นยังไงพี
2: ่สูตรเสมอจะเป็นสูตร15 15 15 3ตัว
1: ครับ
2: แล้วก็มาเป็นยูเรีย
1: ครับ
2: อันนี้สูตรไม่เสมอ4600
1: 4600
2: โล
1: ก็มีไนโตรเจนเยอะๆ
2: ใช
1: ่โอเคครับผม
2: ส่วนผสมหลักก็จะมีแค่นี
1: ้ครับ
2: นี่ก็คืออาหารเห็ด
1: อาหารเห็ด
2: ที่เราเตรียมจะไปหว่านบนชั้นเห็ด
1: ขั้นตอนการโรยวัสดุเพาะเชื้อก็ไม่ยากเลยนะครับนำกากมันไปโรยบนชั้นกะให้หนาราวหนึ่งฝ่ามือเกลี่ยให้เรียบตบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มโรยทับด้วยอาหารเห็ดที่เตรียมไว้แล้วก็ปิดโรงเรือนทิ้งไว้3วันเลยล่ะครับพอวันที่4ก็เริ่มอบไอ้น้ำโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อโรคกันครับปิดโรงเรือนให้มิดชิดต้มน้ำให้เดือดปล่อยไอ้น้ำไปตามท่อเข้าสู่ตัวโรงเรือนครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงพักทิ้งไว้1คืนครับวันที่5ก็เริ่มโรยเชื้อเห็ดฟางกันเลยล่ะครับเริ่มจากขยี้เชื้อเห็ดฟาง6ก้อนผสมกับแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกรัมอาหารเสริมอีกครึ่งกิโลกรัมโรยให้ทั่ววัสดุเพาะเชื้อรักษาอุณหภูมิที่32ถึง38องศาเซลเซียสทิ้งไว้3วันครับพอถึงวันที่9ก็ตัดใยเห็ดครับด้วยการรดน้ำให้ชุ่มและเปิดช่องระบายอากาศทิ้งไว้1สัปดาห์เห็ดก็จะออกดอกขาวอวบสวยให้เราเก็บไปอีก15วันจากนี้เลยล่ะครับเยอะจริงๆ
2: เดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน
1: อันนี้คือเก็บมาแล้ววัน
2: อันนี้เข้าวันที่6เมื่อสัก3วันที่แล้วเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณวัน 7-80 โล
1: คือทั้งโรงเรือนนี้
2: ทั้งโรงเรือน
1: เฮ้ยมันก็จะขึ้นแบบปุ๊บเป็นดงเลย
2: แต่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาถอนออกไปหมดแล้วเก็บหมดแล้วคือเห็ดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4เบอร์ก็มีไซส์ใหญ่ตั้งแต่ฝาน้ำอารมณ์ขึ้นไปถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ
1: ่ครับ
2: ไซส์เล็ก
1: ครับถ้าลงมาเป็นไซส์เล็กอย่างนี้ถือว่าเล็ก
2: แล้วก็มีหัว หัวไฮโซ
0: หัวไฮโซ
2: หัวสูง
0: อย่างนี้เรียกหัวไฮโซไหมครับพี่เห็นหัวสูงแต่ราคาไม่สูง
2: ครับ
0: ราคาเบอร์3กิโลละ50บาท
2: 50บาท
0: ครับต้องรีบเก็บถ้าไม่งั้น
2: มันจะกลายเป็นแบบนี้
0: จากเห็นหัวสูงครับ
2: ครับ
0: จะกลายเป็นเห็นหัวบานอย่างนี้เลย
2: หัวบาน
0: พอหัวบานอย่างนี้นี่ราคาก็ตก

0: วิธีการเก็บ
1: เอามือจับแล้วก็กดลงไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บิดแล้วเราต้องเอาไปตัดแต่ง
0: งั้นผมขอเก็บอันนี้ได้ไหม
1: ได้ได้เลย
0: กดก่อน
1: ครับ
0: เอามือจับ
1: เอามือจับเลยแล้วก
0: ็เอาปากคาบได้ไหม
1: ปากคาบไม่ได้เมา
0: อ๋อครับพี่งั้นเอามือจับนะครับ แล้วก็กด
1: กดแล้วก
0: ็แล้วก็บิดบิดหมายถึงบิดตัวอย่างนี้นะครับ
1: บิดดอกเห็ดบิดดอกเห็ดบ
0: ิ
1: ดดอกเห็ด
0: ครับครับครับพอไหวไหมบิดยังไงเนี่ยบิดยังไงนี่บิดไม่ได้บิดอะไรเลย
1: ไม่ได้เก็บเขาเรียกถอน
0: ลูกนี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นลูกนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโตได้เร็วขนาดนั้น
1: คือบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเราเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเหมือนเลี้ยงเด็กก่อนต้องดูทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยที่เราจะได้ไซส์เบอร์ตูมเราอาจจะได้เบอร์บานราคามันก็จะต่าง
2: เทคนิคของเราก็คือถ้าเราเก็บชั้นนี้หมดนะฮะพอเราลดน้ำปุ๊บต่อไปเราจะเก็บชั้นล่างพอบนหมดมันจะออกล่าง
0: อือ
2: พอล่างหมดออกบน
0: อ๋อสลับกัน
2: สลับกัน

0: ดอกเบลเลอร์อ่ะ
1: เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นๆสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันตัดแต่งและแยกขนาดของเห็ดฟางเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยล่ะครับแม่น่าอิจฉาคนบ้านหนองว่าเขาจริงๆครับ

0: ซื้อหมดจ่ายสดเป็นสโลแกนที่ทำให้คนบ้านหนองว่าและจังหวัดใกล้เคียงไว้วางใจนำเห็ดฟางมาขายให้กับพี่บัญชาภายใต้แบรนด์เห็ดฟางหนองว่ายังไงล่ะครับพี่บัญชาแอบกระซิบมานะครับว่าการเพาะเห็ดฟางนอกจากรายได้จากการขายเห็ดวัสดุเพาะเชื้อที่ใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้อีกทางนึงด้วยนะครับโอ้ยว่าแต่มันเป็นยังไงล่ะครับพี่บัญชา
1: ตอนนี้เราเพาะเห็ดเสร็จเราก็ขายขี้เห็ดตัวนี้กอกใส่กระสอบได้150กระสอบกระสอบ30โลนะฮะก็ขายกระสอบละ15บาทก็ได้เกือบ 3,000 บาทตรงนี้ก็คือต้นทุนเราไม่มี
2: ที่บอกว่าเป็นขี้เห็ดแล้วเนี่ยเอามาเพาะต้นไม้อีกเนี่ยธาตุอาหารเขายังมีอยู่อ
1: ่ะในธาตุอาหารหลักจริงๆ NPK เนี่ยยังว่าเห็ดไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบ
0: เห็ดนำไปขายวัสดุเพาะเหลือใช้ก็นำไปขายต่อหรือจะเก็บไว้ปลูกผักสวนครัวก็ได้นะครับ การเพาะเห็ดฟางนี่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ
2: พี่บัญชาครับเพราะเห็ดฟางเนี่ยตอนนี้กี่ปีแล้วที่ทำมา
1: คือเราเริ่มเมื่อปี2548ช่วงนั้นพอดีเพื่อน10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงสุกร
2: ครับ
1: เหลือล้าหมูเก่าเราตั้งโจทย์ก่อนเลยเราจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ดินน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง
2: ครับ
1: ก็สรุปมาว่าน่าจะเป็นเพราะเห็ดฟาง
2: นี่คือกลายเป็นที่มาของเห็ดฟาง
1: ที่มาของเห็ดก็คือไปเพาะแรกๆเพาะในล้าหมูก็แปลงล้าหมูเป็นโรงเห็ด
2: ครับ
1: ก็ลองผิดลองถูก
2: แล้ววัสดุที่ใช้ในการเพาะอ่ะพี
1: ่เริ่มแรกเลยเราใช้ทลายปาล์มแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลแล้วก็ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพง
2: ครับ
1: แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุมชนเรา
2: ครับ
1: เอ๊ะเราเห็นเปลือกมันในชุมชนเราเยอะลองเอาทลายเอาเปลือกมันสำหรังเนี่ย
2: ครับ
1: มาทับบนทลายปาล์มก่อน
2: ครับ
1: แล้วให้ผลดี
2: อืม
1: เราก็ลองเอาทลายปาล์มออกเอาแต่เปลือกมันอย่างเดียวเลยก็โอเคเลยตอนนี้ต้นทุนไปเกือบครึ่ง
2: การทำเห็ดฟางของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคน
2: ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่10คนละขยายมีกลุ่มมีเครือข่าย
1: พอเราเอาหลักประกันราคาเข้ามาชาวบ้านก็เริ่มเชื่อมาก็เริ่มมามองเห็นแล้วทำยังไงก็มีที่ขาย
2: ครับสำหรับตัวพี่เป็นชายเนี่ยในการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้เลยไหมหรือมันจะต้องมีอาชีพเสริม
1: ถ้าถามลึกๆส่วนตัวแล้วอยู่ได้แต่ว่าการทำเห็ดถ้าทำคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ยากต้องอยู่เป็นหมู่เกษตรถึงจะไปได
2: ้ตรงนี้ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยที่ทำอยู
1: ่
2: มีคนมาดูงานมาเรียนรู้อะไรเยอะไหมฮะ
1: ปีหนึ่งขั้นต่ำก็เป็นหมื่นนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะดีใจมากถ้าเกิดคนมาดูงานแล้วกลับไปแล้วประสบความสำเร็จสุดท้ายเนี่ยเขาบอกการเกษตรที่ดีอย่าปิดบัง
2: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนพี
1: ่ความสุขที่ได้ก็คือเราได้เห็นชาวบ้านนะฮะอย่างผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเห็นคนมาส่งเห็ดมาส่งเห็ดรับตังค์ยิ้มแย้มแจ่มใสรับตังค์ทุกวันสำคัญก็คือเขาได้อยู่กับบ้านนะฮะตรงนี้คือจุดที่เรามองเป็นตัวเงินไม่ได้ก
2: ็
1: คือพ่อแม่ลูกได้ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันนะฮะตรงนี้เป็นมากกว่าเงิน

0: การลดต้นทุนการผลิตโดยการประยุกต์นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่บัญชาประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายการเป็นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่บัญชาชานุคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับสุดยอด
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ครับผมมาครับ
1: เยี่ยมมากครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพทำนากันครับแต่พอหมดหน้าฝนหรือว่าหลัง

0: การเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่แถบนี้แทบจะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชลประทานนั่นเองครับถึงจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำหลังจากการทำนาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเพราะอะไรอยากรู้เราตามไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยเจอตัวแล้วครับพี่พานสวองสะเสริมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสะพานหิน
1: พี่พานครับหลังจากที่แบบฤดูการทำนาผ่านพ้นไปแล้วที่เนี่ยปัญหาขาดแคลนน้ำแก้ไขอะไรกันยังไงครับหลังฤดูการทำนาเนี่ย
2: ที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเล็กแล้วสำหรับพื้นที่เขตนี
0: ้ชินแล้ว
2: ชินจริงๆครับที่นี
0: ่เอ้าพี่แล้วทำยังไงพอหลังฤดูการทำนา
2: ที่นี่ปู่ย่าตายายเราปลูกถั่วเขียวกันมาครับหลังจากฤดูการทำนา
0: ปลูกถั่วเขียว
2: ใช่ครับหลังจากทำนาแล้วเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
0: พี่สมองบอกว่าพอทำนาเสร็จก็ปลูกถั่วเขียวเป็นอาชีพเสริมทำอย่างนี้มากว่า10ปีแล้วล่ะครับ
1: ปลูกเนี่ยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยต้องเป็นยังไง
2: ดินนะครับผมต้องเป็นดินระบายน้ำได้ดี
1: ครับ
2: ร่วนปนทราย
1: ครับ
2: นะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยก่อนปลูกเราต้องไปเทสดินก่อนว่าเฮ้ยดินเรามันเปียกเกินไปความชื้นพอเหมาะไหม
1: ครับ
0: นอกจากชนิดของดินแล้วความชื้นในดินก็มีส่วนต่อการเติบโตของถั่วเขียวด้วยนะครับพี่สวองบอกว่าถ้าไถเปิดหน้าดินแล้วยิบดินขึ้นมากำดูถ้าดินเปียกและเกาะตัวกันเป็นก้อนนั่นปักอย่างที่เห็นนี่แล้วก็แสดงว่ายังไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้ากำดินแล้วดินเกาะตัวเป็นก้อนมีบางส่วนที่หลุดออกไปบ้างอย่างนี้ล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในดินจะมีโพรงอากาศทำให้รากถั่วสามารถช้อนชัยไปหาอาหารได้ยังไงล่ะครับ
2: วิธีการหว่านนะครับอย่าไปหว่านหนาแน่นจนเกินไปการหว่านก็คือกระจายนะฮะเป็นการหว่านกระจายเต็มพื้นที่นะฮะไม่เป็นกระจุกใดกระจุกหนึ่ง
1: ต้องฉีดอะไรยังไงไหม
2: ฉีดฮอร์โมนนมสดสารหมักสะเดาเพื่อขับไล่แมลงนะฮะเป็นการลดต้นทุนปัญหาสุขภาพเราก็จะไม่เกิดขึ้น
1: สอนทำได้ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำ
0: เคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือนี่ครับนมสดเอามาทำฮอร์โมนนมสดแต่ผมทำไม่เป็นครับผมจะต้องถามกับพี่พานครับ
2: ครับเดี๋ยวเคล็ดลับนี้เดี๋ยวผมจะบอกครับ
0: มีอะไรบ้างครับฮอร์โมนนมสด
2: ก็มีนมพัชไรนะครับ5กิโลกากน้ำตาล3กิโลแล้วก็นมเปรี้ยว
0: นมเปรี้ยว
2: 1ขวดนะครับลูกแป้งฮะตัวนี้ครับ1ลูก
0: 1ลูก
2: ครับผม
0: ก็คือลูกแป้งเข้ามา
2: ครับครับผมอันดับแรกเราเอานี่ครับจับยัดครับ
0: วิธีทำฮอร์โมนนมสดของพี่สวองก็จะเทนมพาสเจอร์ไรซ์ลงไปในถังหมักทึบแสงเสร็จแล้วก็บีบแป้งข้าวหมากใส่ลงไปตามด้วยนมเปรี้ยวแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็เทกากน้ำตาลตามลงไปเลยครับเขย่าถังหมักให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็ปิดฝาพอหลวมครับเพื่อให้ได้ถังหมักระบายออกมาได้นั่นเองล่ะครับ
2: ไม่ออกอะไรไม่รู้นะครับ
0: นี่ไอ้อีกแล้วเนี่ยมันจะได้งานมันจะได้งาน
2: เดี๋ยวๆๆๆเปิดดิมีลมมั้ยครับ
0: หมายถึงลม
2: ใช่จะเป็นแก๊สนะฮะมันจะเป็นจุลินทรีย์
0: จุลินทรีย์อ๋อคือเขย่าเนี่ยไม่ได้เขย่าเล่นๆนะเขย่าแบบมีเหตุผลนะ
2: ใช่ๆจุลินทรีย์มันจะได้เข้ากันเขียนแล้วเราก็เขียนโค้ดมั้ยฮะฮอร์โมนนมสด
0: เขียนวันที่ผลิตวันที่จะใช้เอาไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ก็ต้องเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
2: ครับครับ
0: และทุกเช้าพี่สวองจะเขย่าถังหมักอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ10วันครับเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในถังได้ทำงานจากนั้นจึงจะเอาไปฉีดถั่วเขียวได้ยังไงล่ะครับถ้าต้นถั่วเขียวเริ่มมีใบ2ใบพี่สวองบอกว่าก็เริ่มฉีดฮอร์โมนนมสดได้เลยล่ะครับเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตพี่สวองจะเติมน้ำหมักสะเดาลงไปด้วยครับเพื่อป้องกันแมลงโดยใช้ฮอร์โมนนมสด30ซีซีน้ำหมักสะเดา10ซีซีสารจับใบ10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรแน่นอนครับ

0: ับทั้งหมดต้องเขย่าให้เข้ากันทีนี้ก็ได้เวลาไปฉีดฮอร์โมนนมสดกันแล้วล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนมสดกันครับซึ่งระยะที่ฉีดเนี่ยก็ต้นผัวประมาณนี้แหละครับผมแต่ก่อนฉีดเดี๋ยวต้องวัดที่ทางลมก่อนแน่นอนครับต้องอยู่เหนือลมยังไม่ดีโรยลูก
0: พี่พานอะไรของพี่พานเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ตกลงเนี่ยทิศเนี่ยได้แล้วใช่ไหม
2: ได้ครับได
0: ้พี่สมองฉีดฮอร์โมนนมสดให้ถั่วเขียวสัปดาห์ละ1ครั้งครับพอถั่วเขียวมีอายุได้30วันจะเติมฮอร์โมนไข่เพิ่มไปอีก1ตัวครับเพื่อช่วยเร่งการติดดอกในอัตรา15 cc ถั่วเขียวนั้นถือว่าเป็นพืชอายุสั้นนะครับประมาณ70วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่สวองบอกว่ายิ่งอายุสั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับเพราะถ้าแมลงหรือหนอนลงแปลงแล้วก็อาจสร้างความเสียหายให้กับต้นถั่วได้เพียงเวลาชั่วข้ามคืน
3: ถั่วตอนนี้มันถือว่าใกล้จะเก็บแล้วครับผลกระทบเยอะไหมมัน
0: และที่เห็นพี่ๆเขาก้มๆเงยๆอยู่นี่เขาไม่ได้ช่วยกันเก็บถั่วนะครับแต่กำลังมองหาศัตรูตัวร้ายของถั่วเขียวนั่นก็คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆหัวเหี้ยอย่างนี้ล่ะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลย
3: ถ้าเราเห็นใบแบบนี้พลิกออกมาเลยครับ
0: เจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดใบทิ้งแล้วล่ะครับเอาไปกำจัดนอกแปลงถั่วนั่นเลยครับ

0: หลังจากที่ประคบประหงมถั่วเขียวตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่นก็คือการเก็บตัวเขียวไปเก็บกันเลย
1: ชาวบ้านสะพานหินที่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทยังคงพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮลาโลมาเก็บถั่วเขียวในวันนี้ก็เป็นการลงแขกช่วยแรงกันนั่นเองล่ะครับ
2: สีน้ำตาลน้ำตาลนี้เก็บได้หมดเลยนะพี่นะ
3: ใช่ครับ
2: ผมเก็บ
3: นะครับ
2: แล้วเวลาเก็บต้องบีออกมาอย่างนี้ทุกครั้ง
3: ไหมไม่ครับเราเก็บอย่างนี้เลยครับ
2: เก็บ
3: ได้เลยครับอย่างนี้ครับ
2: อ๋อคือถ้าบีนี่ถ้าบีมามันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ครับถั่วเขียวแบบ
4: เวลาเก็บเนี่ยถั่วเขาจะเก็บฝักแก่ใช่ไหม
5: ใช
2: ่ไหมครับ
4: แต่คนเก็บอ่ะหน้าอ่อนอ่อน
1: แต่เจ้าของไร่บางคนอาจจะจ้างคนช่วยเก็บก็ถือว่าเป็นการจ้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: เก็บถั่วแล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าเป็นหนักเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปชั่งกิโล
1: ถั่วเขียวทั้งฝักก่อนขายก็ต้องตากถั่วไว้1วันละครับที่นี้ก็สีกระเทาะเปลือกขายเฉพาะเมล็ดให้กับพ่อค้าได้เลยครับ
2: รายได้จากถั่วเขียว
3: รายได้ปีนี้ผมคาดว่านะฮะอย่างไม่ได้ก็ประมาณสัก 150,000 ครับคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก 150,000
2: แล้วหักต้นทุนหักอะไรแล้ว
3: หักต้นทุนผมว่ายังได้หลักแสนนะฮะ
2: ได้ข่าวบอกว่าอะไรนะหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงหน่อย
3: ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมว่าหลักแสนขึ้นฮะ
2: การปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
3: ก็สามารถที่จะไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพอสมควรนะฮะ
2: ลดภาระเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยการปลูกถั่วเขียวหลังการทำนาเนี่ยประโยชน์ได้อะไร
3: โอ้ผมว่าถ้ามองให้ซึ้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยสามารถเป็นการเป็นพืชบำรุงดินหลังจากพืชบำรุงดินแล้วเราสร้างอะไรฮะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนมีการสามัคคีมีการลงแขกนะเกษตรกรมีรายได้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มี
2: ครับ
3: เมื่อก่อนดินเขตนี้นะฮะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นกรดถ้าเอาดินไปวิเคราะห์ก็อยู่ที่ 4.5 อะไรเงี้ยกรดระหว่างถั่วเขียวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ดินก็จะดีขึ้นตอนนี้ 6.5 นะฮะ pH การใส่ปุ๋ยก็น้อยลงดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
2: ก็คือเริ่มกลาง
3: ใช่อินทรีย์วัตถุที่ผ่านมาเอาไปสำรวจที่สวพ5เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแล้ว

0: ที่ปลูกมา10กว่าปีเจอปัญหาบ้างไหมครับพี
1: ่ผมว่าปัญหาอันดับแรกก็คือเรื่องพันธุ์นะครับที่เราเจอปัญหามาเลยต้องมาแก้พันธุ์เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ว่าเกษตรกรไม่ได้เตรียมพันธุ์นะฮะไม่มีพันธุ์ดีไปซื้อกับพ่อค้าไว้นะครับปรากฏว่าได้ถั่วปนถั่วหินนะได้ที่พันธุ์ที่ไม่ต้องการเมื่อเราหว่านไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตเราก็จะไม่ดี

0: เกษตรกรในพื้นที่ด้วย
1: และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวด้วยกันนะครับให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ปลูกพี่สวองกับชาวบ้านกว่า50คนจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนถั่วเขียวขึ้นยังไงล่ะครับโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอหนองมะมงให้การสนับสนุนด้วยล่ะครับ
0: เกษตรกรเนี่ยเราเมื่อรวมกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพื้นที่นี้เราปลูกพันธุ์ดีไหม
2: ครับ
0: พันธุ์ดี
2: ครับ
0: ก็จะมีพ่อค้าเพาะถั่วนะฮะที่เกรดสูงกว่านี
2: ้ครับ
0: ก็เหมือนเราก็จะได้ราคามากกว่านี้ถึง40บาท
1: การปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนานอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ยิ้มหน้าชื่นตาบานกันแล้วยังเป็นการเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินเพื่อประโยชน์ในการทำนาฤดูการต่อไปเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สวองสะเสริมคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยี่หู
3: เอาไปเลยพี่
4: เฮ้ยสุดยอดครับ
1: ครับคุณผู้ชมที่พลาดตอนเด็ดๆของทางรายการสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเกษตรไทยไอดอลเลือกดูได้ตามใจชอบกันเลยนะครับ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทีมหัวน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
1: ถูกพูดได้แล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
2: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมเปิดห้อง

0: ยอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: เราคิดว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

าจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ

0: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
1: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
0: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
1: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
0: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย

0: 30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
3: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
4: ้
0: ว
4: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนนะพี่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเรายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสและเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัว

รอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบเลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผล

0: แพ้หายอย่างเงี้ยเขาเลยเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นสารและสิ่งในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของซาตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
2: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
2: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม้อ
2: ันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
2: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
2: กลิ่นจะเอาสมุนไพรหน่อย
0: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
0: อย่าให้เดี๋ยว
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
0: เด
2: ี
0: ๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประมาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จาน

0: สั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกิน
1: มีค่ะ
2: ยังไง
1: ปัญญาอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
2: ้
1: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราน
2: ี่กลิ่นมะม่วงนี่นะ
1: ลองดมดูเลยค่ะ
2: เ
1: ป็นมะม่วง
2: กลิ่นมะม่วงอ่ะ
1: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
2: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กลิ่นมะม่วงนี่เจ๋ง
1: กลิ่นมะม่วง
2: เรื่องผมเนี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีตลกอะไรเงี้ย
1: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คก็เป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างหนึ่งค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
2: ้
1: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
2: ้
1: อันนี้ก็จะช่วย
2: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นที่ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
1: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
2: า
1: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
2: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
1: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
2: อ๋อกลิ่นส้ม
1: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
2: ังสดชื่นอยู่
1: สดชื่นอยู่นะคะ
2: เป็นกลิ่นผลไม้
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
2: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออ่ะ
1: ใช่
2: รายการสนุกสนานแน่นอน
1: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
2: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: วิธีการยังไงครับผม
1: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
2: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่
2: อ
1: ยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
2: ตั้งใจทำงาน
1: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
2: ทำไมฮะ
1: ให้มันเบลนด
2: ์อ๋อ
1: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
2: อ๋อแบบนี้
1: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและ

0: ี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่งอย่า
1: บอกรักกันอ่ะบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบที่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้โหกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกักกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหร
0: อสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเสียในกระทะเพื่อให้หมูมีสีสวยแล้วจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเสียครับผม
0: เสียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย

0: เรารอเวลาประมาณ15นาที
1: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
0: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: วิธีการทำซอสทำไงครับ
1: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
0: ิ
1: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
0: ป่วยกั๊กลงไป
1: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
0: ซอสได้เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
1: หมูก็น่าจะได้แล้ว
0: น่าจะได้แล้วก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
0: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันเทอร์นี่

้แล้วก็จะตัดในนี้เลยนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากัน

0: เสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จริงๆอ่ะมีจุดหมายหนึ่งที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

นี่แหละมิชชั่นคอมพลีทและที่แพทตามหาร็อกฟอร์เมชั่นรูปร่างประหลาดคือถ้ามองตรงนี้มองใกล้ๆอ่ะมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าต้องถอยห่างออกไปเห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่าเนี่ยกะโหลกจริงคือเหมือนมากอ่ะเขาก็ช่างกัดเนาะกัดเสมือนเลยเป็นกะโหลกยักษ์แปลว่าต้องประมาณตรงนี้ถึงจะเห็นตาโบ๋เลยแล้วก็มีเว้าจมูกตรงนี้ด้วยเป็นสเกลร็อกนี่แหละมีแค่นี้เดินเข้ามาจากที่จอดรถใกล้นิดเดียวเขาก็จอดกันข้างทางแหละแล้วก็เดินเข้ามาเลยเป็นหินที่มีความสร้างสรรค์ในการกัดเซาะมากนะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเชียวสเกลร็อกไป

0: Ma no, no, no, no, no, no! No!
1: ไปรูทมา Route 66เรามาอยู่ในดินแดนที่ต้นโจชัวกลายร่างไปหมดแล้วนะจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้กลายร่างเร็วขนาดนี้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีแต่ว่าภูมิประเทศเนี่ยเปลี่ยนไป
2: ความแตกต่างนี้เกิดจากการที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตั้งอยู่ในจุดที่ทะเลทราย2แห่งมาบรรจบกันครึ่งล่างคือทะเลทรายโคโลราโดหรือที่หลายคนเรียกว่าโลเดเซอร์ส่วนครึ่งบนคือทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งตามชื่อของชนเผ่าโมฮาวีเรียกอีกอย่างว่าไฮเดสเซิร์ตเขตรอยต่อของสองทะเลทรายสังเกตง่ายๆจากต้นโจชัวถ้าเห็นต้นโจชัวเมื่อไหร่แปลว่าเรากำลังอยู่ในทะเลทรายโมฮาวี
1: ตอนที่เราอยู่ตรงโซนโจชัวทรีนะข้างๆก็จะเป็น rock formation ใช่ไหมแล้วก็มีภูเขาเตี้ยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะเปลี่ยนไปเลยและที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากโจโชทีก็กลายเป็นลานของแคคตัสเป็นต้นไม้กลายร่างอยู่ๆก็เปลี่ยนอ่ะ
2: เมื่อผ่านเขตไฮเดสเซิร์ตเข้าสู่โลเดสเซิร์ตพืชที่พบเยอะมากในแถบนี้ก็คือกระบองเพชรสายพันธุ์เท็ดดี้แบร์ชอยย่าภายนอกอาจจะดูเหมือนขนนุ่มๆของหมีเท็ดดี้แต่ที่จริงมันคือกระจุกของหนามแหลมที่แข็งและคมมากไม่เหมือนกับชื่อที่น่ารักของมันเลยส่วนเจ้าต้นหนวดปลาหมึกที่เราเคยเรียกความจริงมันมีชื่อว่าโอโคติโลถึงจะไม่ใช่สายพันธุ์กระบองเพชรโดยตรงแต่บางคนก็เรียกมันว่า

Cotylo cactus เพราะมันสามารถเติบโตได้ในทะเลทรายเหมือนกับกระบองเพชรทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของพืชเฉพาะถิ่นหลายสายพันธุ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าภายใต้ผืนทรายนี้จะมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด

0: ไปรูทไหมรูท66โหบิวมากเลย นี่เดี๋ยวแพทจะพาไปรูท66แต่ว่าไม่ใช่ที่ RCA นะจะพาไปรูท66ที่เป็นแบบออริจินัลจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆรูท66เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญของอเมริกาเส้นหนึ่งเลยแล้วก็พาดผ่านยาวมากข้ามหลายรัฐตั้งแต่ชิคาโกไปถึง LA หรือว่าจาก LA ไปชิคาโกก็แล้วแต่ว่าใครจะเริ่มขึ้นฝั่งไหนส่วนเราเนี่ยมาจากฝั่ง LA ก็คือเดี๋ยวเราจะขับไปแต่ไม่ถึงชิคาโกแน่ๆมันยาวเหลือเกินเราก็จะไปแค่ช่วงนึงเท่านั้นนี่ก็อยู่บนเส้นทางและกำลังจะเข้าไปสู่เส้นทางของรูท66ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลทรายและแดดอันร้อนระอุนะโอ้ตัวจะเกรียมคือแดดไทยว่าแรงแล้วอะแต่ว่าพอมาเจอแดดอเมริกาในช่วงซัมเมอร์อะคือมันเป็นร้อนคนละแบบนะแล้วเวลาที่เราอยู่เนี้ยขับรถถนนยาวๆอะแล้วฝั่งไหนที่โดนแดดเนี่ยจะเป็นความซวยมากๆอย่างแพทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆเลยจะให้ดูเนี่ยก็จะส่องอย่างเงี้ยทั้งวันแพทก็เลยประดิษฐ์ผ้าม่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแพทเตรียมมาเป็นม่านบังแดดแบบที่เป็นม่านจริงจังแต่ว่ามันโปร่งเห็นไหมเอาไม่อยู่ค่ะเอาแดดอเมริกาไม่อยู่ต้องแบบนี้เลยเป็นที่บังแดด DIY มันง่ายมากก็คือเอาโบชัวจาก National Park ต่างๆมาประยุกต์นะเอากระจกหนีบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ความหนาเขาช่วยบังแดดได้ดีก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครสนใจเอาไปทำได
1: ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีเราขับขึ้นไปจดกับถนนรูท66ในเมืองที่มีชื่อว่า Needles ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโดซึ่งถูกใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติในการแบ่งเขตรัฐ
0: นู่นสะพานพอข้ามลงไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนเขตแดนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แพทบอกตะกี้ว่าแม่น้ำเนี่ยคือตัวแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียจากฝั่งนู้นแคลิฟอร์เนียเราเข้ามาสู่เขตรัฐอาริโซนาทำไมต้องมันแบบดาวแฉกกระจายขนาดนี้สวยดีเนอะ The Grand Canyon State welcomes you โอเคน่ะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกันที่รัฐอาริโซนาบนรูท66นะคะไปตรงนี้เลย

0: โอ้ยคือทำไมเราได้เจอเยอะขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเขตเมืองโอ๊ตแมนเลยนะแต่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็รถทุกคันก็ดูเหมือนจะให้อาหารทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกับลาน้อยเดินริมถนนขอลงไปทักทายหน่อยได้ปะนี่สภาพของคนที่ให้อาหารนะคือลาเนี่ยมีความแบบไวมากอ่ะนั่นไงมาแล้วไงเห็นคนปุ๊บเดินเข้าหาปั๊บอะแล้วยิ่งเฉพาะนะถ้าเห็นเหมือนแบบเฮ้ยลาดเราดูมีอะไรในมืออะไรเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาหูดูสายตาอะไรอวรถคันนั้นมากเลยคือรถคันนั้นจอดปุ๊บแล้วยื่นเปิดกระจกยื่นบางอย่างออกมาโอ้โหลุ่มกันเป็นแบบเป็น10ตัวนั่นๆดูสายตาเขานะคะอ่ะนี่คันนี้ค่ะส่องไม่เจอละสินี่อ่ะรถเราเองอ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะไปดูที่กระจกว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีของกินหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไปกันหมดแล้วไปรอเหยื่อข้างหน้าสนุกจังเลย
1: ลาพวกนี้มีชื่อว่าเบอร์โรในภาษาสเปนแปลว่าลาดังนั้นเบอร์โรก็คือลาเหมือนกับดองกี้นี่แหละแต่อาจจะมีขนาดเล็กกว่าพวกมันเป็นเบอร์โรป่าแต่ที่จริงสืบเชื้อสายมาจากเบอร์โรเลี้ยง
2: Because a long time ago they worked in the minesAnd then they shut the mines down, so they just let the donkeys go.
1: พอเหมืองปิดตัวผู้คนอพยพออกจากเมืองเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงเบอร์โรที่ยังเดินหากินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
0: ส้มไหมส้มอุ้ยแต่ทำมันอยากกินด้วยส้มด้วยลากินส้มไปแล้วนะบ๊ายบายมาถึงตัวเมืองโอ๊ตแมนแล้วนะคะก็มาถึงพร้อมลาพอดีหันไปดูนี่หมู่คณะลาแต่จริงเขาอาจจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ได้นะนิสัยเดิมเลยนะตอมรถนี่เดินแล้วก็ต้องระวังบอมข้างล่างด้วยนะเต็มพื้นไปหมดเลยหนาวยิ่งฝนตกนะอากาศก็ยิ่งหนาวลงอุณหภูมิลดฮวบเลยจากเมื่อเช้าแพ้ก็เลยงัดเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่เพิ่ม
1: ฝนตกไปปรอยยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าโอ๊ตแมนเป็นเมืองเหมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งในแอริโซนาย้อนไปในปี1863หลังจากมีการขุดพบทองที่นี่เมืองโอ๊ตแมนก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีการสร้างทางรถไฟรางแคบสายโมฮาวีแอนด์มิลทาวน์เพื่อใช้ในการขนส่งแร่จากเมืองทองในเมืองโอ๊ตแมนไปยังเมืองมิลทาวน์ทางรถไฟยาว27กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มที่แม่น้ำโคโลราโดใกล้กับเมืองนิดเดิลส์ที่เราเพิ่งผ่านมาตรงชายแดนนั่นเองแต่แล้วจุดจบของโอ๊ตแมนก็เดินทางมาถึงราวปี1941สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางการสั่งให้คนงานเมืองโอ๊ตแมนหยุดการขุดหาทองและเปลี่ยนมาขุดแร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสงครามแทนจนโอ๊ตแมนกลายเป็นโกสต์ทาวน์ในที่สุด
0: ก่อนหน้านี้พอพูดถึงรูท66แพ็คก็จะนึกว่าแบบมันเป็นถนนใช่ไหมก็จะมีแบบที่แวะข้างทางอะไรบ้างแบบเป็นกิฟช็อปหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือจริงๆดูซินที่ซิกเต็มไปด้วยเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นน่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเมืองเนี้ยคือแน่นอนเลยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยก็คือเจ้าลาเนี่ยที่เดินไปเดินมาว่อนอยู่ในเมืองนอกจากน้องลาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าโมฮาวีด้วย
2: โอ้แมนวอลแอคชวลลี่อิทส์เนมด์อัฟเตอร์ดิสเลดี้ไรท์ฮิOlive Oatman. Her and her family were traveling from Illinois to here. Everybody was murdered except for her and her brother and her sisters. But she lived a normal life after that, after being captured. That's what this is the tattoo. The Indians tattooed her.
1: Olive Oatman กับครอบครัว เดินทางมายังฝั่งตะวันตกพร้อมคณะชาวมอร์มอนในปี1850แต่ระหว่างทางโอ๊ตแมนถูกชนเผ่ายาวาไพจับตัวไปและภายหลังถูกขายต่อให้ชาวโมฮาวีช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเธอถูกสักที่คางและแขนบางคนเชื่อว่านั่นคือเครื่องหมายแสดงความเป็นทาสแต่ตามธรรมเนียมของเผ่าโมฮาวีรอยสักแบบนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเผ่าเท่านั้นเพื่อให้บรรพบุรุษยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของชาวโมฮาวี
0: เรากำลังจะออกจากเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายลาน้อยเดินเพ่นพ่านทั้งเมืองจริงอะแปลว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคืออาจจะเป็นเพราะด้วยลาด้วยแหละมันทำให้เมืองมีชีวิตอะเราไปไหนแล้วก็เห็นลาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาบอกว่านี่เป็น lively ghost town คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นเมืองผีเมืองร้างที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งที่นำทุกอย่างกลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและด้วยลานี้ด้วยอะที่ทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่งดูแบบ fresh สดชื่นดูมีชีวิตขึ้นมามากกว่าปกติแล้วก็จะต้องบายบายเขตเมืองโอ๊ตแมนไปแล้วเมืองต่อไปเราจะไปกันที่เมืองคิงแมนก็เป็นเมืองในรูทซิตี้6เหมือนกัน
1: จากเมืองโอ๊ตแมนขับไปตามถนนรูทซิตี้6มาจนถึงย่านดาวทาวของเมืองคิงแมนเราแวะกินมื้อเที่ยงในร้านอาหารแบบดั้งเดิมของชาวอเมริกันที่เรียกว่าไดเนอร์ปกติร้านอาหารทั่วไปจะใช้คำว่า restaurant แต่ diner เป็นร้านอาหารประเภทพิเศษที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและมีการตกแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่นการใช้ป้ายชื่อที่เป็นไฟนีออนสีสดใช้วัสดุหลักเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมมีเคาน์เตอร์ยาวให้ลูกค้านั่งเรียงกันจากการเรียนแบบรูปทรงของตู้รถไฟ

มาบนถนนรูท66นะคะแล้วก็มาแวะสถานที่ที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Hackberry General Store ก็อารมณ์เหมือนร้านขายของชำแบบโบราณเก่าๆย้อนวัยไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้ฟิลแบบว่าเรโทรวินเทจคือเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยอะทั้งบริเวณที่อยู่ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยคือชื่อของ Hackberry General Store เนี่ยมาจากชื่อของเหมืองชื่อว่าเหมือง Hackberry เหมือง Hackberry ก็มาจากชื่อของต้นไม้อีกทีนึงชื่อว่าต้นแฮกกี้เมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นเหมืองพอมีเหมืองปุ๊บก็จะมีชุมชนใช่มั้ยมีร้านค้าต่างๆมาตั้งอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นโกสทาวน์แบบสมบูรณ์แบบก็คือการที่มีอินเตอร์สเตทเส้น40โผล่เข้ามาทําให้คนที่สัญจรผ่านด้วยรูท66ในสมัยเดิมเนี่ยเขาไม่มากันแล้วเพราะว่าเขาก็ไปวิ่งเส้น40กันตรงนี้เลยหมดกันไม่มีใครผ่านเลยกลายเป็นเมืองผีโดยสมบูรณ์จนกระทั่งในปี1992ตรงนี้ก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิด General Store ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนวันเวลากลับไปว่าในยุคนึงเนี่ยนี่คือสถานที่นี่คือของใช้นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จริงๆเนี่ยก็เลยมีคนมาแวะเวียนตรงนี้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งบนRoute 66เส้นทางสายประวัติศาสตร์กับสถานที่ที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น

0: อนที่เมืองต่างๆบนรูท66จะกลายเป็นเมืองผีมันเคยเป็นถนนที่เฟื่องฟูที่สุดในอเมริกาแต่เกิดอะไรขึ้นกับถนนเส้นนี้เรายังคงเดินทางหาคำตอบกันต่อไปจากแฮกเบอรี่เจเนอเรลสโตร์เราขับไปยังโรงแรมถ้ำ Grand Canyon Caverns Inn และได้คุยกับคุณจอนเจ้าของที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาเงียบเหงาของรูท66มาและคุณจอนก็เริ่มพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
1: Route 66 was a solution to a problem of how to get from Chicago, which was the main part of the country for industrial purposes, and how to get the goods and services and people to the West Coast. There really wasn't any way. There was a gravel road that went through here from about 1914, and that became so popular that in 1928 they decided to put in a paved road. So the road became the main way that people moved, the big migration west in the United States.
0: Route 66 ตั้งต้นมาจากฝั่งตะวันออกที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ผ่านรัฐมิสซูรีแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและมาจบที่เมืองลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมระยะทาง 3,940 กิโลเมตรโดยมีฉายาว่า The Main Street of America และ The Mother Road
1: Well, the Mother Road simply was an indicator that many, many people used this road to escape the Great Depression in the 1930s from Oklahoma and Nebraska and Kansas and Arkansas and northern Texas where there was a tremendous drought for years and years and years and people were forced off their land. And many of them headed to Arizona and especially to California, seeking a better life. And so this became the mother road, nurturing them to get them from that devastating area into what they hoped would be the land of plenty, a mother of goodness, if you will, in California.

0: ถนนรูท66เคยเจริญสูงสุดในยุคนึงแต่การสร้างอินเตอร์สเตททำให้ถนนนี้ตกลงมายังจุดต่ำสุดเราเข้าใจดีว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนใจเพราะตอนที่ขับออกมาจากเมืองโอ๊ตแมนเราได้เห็นสภาพของรูท66ในช่วงนั้นซึ่งเป็นถนนเล็กๆเต็มไปด้วยทางขึ้นลงภูเขาคดเคี้ยวในขณะที่ I-40 เป็นถนนตรงๆขับง่ายทำให้ถึงจุดหมายได้เร็วกว่า
1: So from 1978 on, it was virtually no traffic on this road, and we're left really to die. So it was very, very sad. And this wonderful place that had been the number one tourist attraction in the state of Arizona was left to die. And they lost 95% of their business in one day, and it never came back.
0: ต้นเหตุของปัญหานี้อาจจะมาจากวิถีที่เร่งรีบผู้คนให้ความสำคัญกับความเร็วในการไปยังจุดหมายมากกว่าที่จะซึมซับเรื่องราวระหว่างทางแล้วรูท66ผ่านเวลาช่วงนั้นไปได้ยังไงคุณจอนแนะนำให้เราเดินทางต่อไปยังร้าน Angel Barbers ในเมืองซิลิกแมนที่นั่นเราอาจได้พบกับคุณ Angel Delgadillo ชายผู้กอบกู้วิกฤตของถนนเส้นนี้จนมีผู้ยกย่องให้เขาเป็น The Father of the Mother Road
2: Hello, welcome to Seligman, Arizona, birthplace of historic Route 66. My name is Mirna Delgadillo, and today you are in Angel's Barbershop, world famous.
0: Mirna เป็นลูกสาวของคุณ Angel, ซึ่งเกิดและโตในเมือง Seligman. เธอเล่าว่าตอนที่มีถนน I-40 เข้ามาจากเดิมที่หน้าร้านเคยมีรถผ่านถึงราว 9,000 คันกลายเป็นแทบไม่มีเลยจนหลายคนต้องปิดกิจการและย้ายไปอยู่เมืองอื่นคุณแองเจิลจึงคิดหาทางแก้โดยจะทำให้รูท66กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์แต่เขาพยายามอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งได้ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ตั้งอยู่บนรูท66ปรากฏว่ามีผู้สนใจคุณแองเจิลจึงจัดประชุมครั้งสำคัญในปี1987
2: 15 people showed up to that meeting, and at that meeting, they formed the Historic Route 66 Association of Arizona. And today, there are associations in all the other 7 states along Route 66. And one thing that my father has taught me is, yes, one person can make a difference. And if you hold on to your dream, and you don't let other people tell you that it's not possible, dreams can come true.
0: ถ้าเรากล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะทำและพยายามทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้เสมอความฝันของคุณแองเจิลยังได้รับการต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยฝีมือของคุณจอห์นเลสซิเตอร์ผู้กำกับหนังแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Toy Story และ Cars คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่อง Cars ภาคแรกที่ฉายในปี2006มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Route 66คึกคักขึ้นกว่าเดิม
1: Cars is a compilation of Peach Springs, Truxton to the west of here, Seligman to the east. The gas station just to our left here is where the tow truck in the movie lives. If you look at that and stop the scene, you'll see it's our exact gas station.
3: Cars, that kind of helped bring stuff back too.
4: I'm a big fan of her.
3: Yeah.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองนะคะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิ
0: ครับน้องภูมิครับกับน้อง
3: คุณลิฟ
1: ครับสวัสดีครับคุณลิฟสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยนะคะจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: น
0: ะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เออถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจมาอย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของ

0: แห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
1: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้แล้วก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
1: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
1: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
1: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
1: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
1: ใช่ใช่
0: พฤติกรรมเรา
1: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
1: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการใครบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบุริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได
2: ้
3: มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
2: ู
0: ช
2: ั้
0: นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวหมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
5: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
4: เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่หนึ่งเป็นยังไงเดือนที่สองลองดูเดือนที่สองเราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
5: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ accounts.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวนี่ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
5: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
7: ื่อง
5: ของ
7: เรื่องใช่ใช
5: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกับช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและต ตอนนี้ผมก็เดินทางหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
8: It's an alternative to plastic wrap. It'sCompletely natural, we use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic, mm-hmm. and it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic, mm-hmm. and I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house, mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
5: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
8: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime. Or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
5: Yeah. can you show us what is this covering here?
8: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit. Oh,
8: Tangmo. Tangmo chao.
5: Tangmo chao.
8: There you go.
5: นี่
8: Would you like some?
5: ครับ Can I try this one?
8: Sure.
5: Okay. นี่นะฮะ Tangmo นะครับ Is it good for fruit?
8: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
5: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
8: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
8: Actually not. Mm-hmm. Yeah.
5: Because it's natural.
8: It's natural.
6: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วรันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
5: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
9: ใช่
5: ดู ูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
9: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
5: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
9: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
5: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่พึ่งนะครับ
9: ถูกต้อง
5: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
9: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
5: ครับ
9: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
5: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
9: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
5: ครับ
9: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
5: ่
9: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
5: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
9: ้ถูกต้อง
5: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหน
9: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
9: ถูกต้อง
5: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
9: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
5: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
9: ถ
5: ู
9: กต้อง
5: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
9: ใช่
5: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
5: จ
9: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Wrap นะคะ
5: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
9: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
5: า
9: ะ
5: อย่าร้อนเกินไป
9: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
5: ครับ
9: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
5: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
9: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
5: ้ครับเข้าตู้เย็นได
9: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
5: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
9: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
5: 2ปี
9: ใช
5: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
9: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
5: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับ
10: beeswax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the beeswax wrap can help our society?
8: I think the beeswax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
10: Yeah.
8: You know, you can't see it.
10: Yeah.
8: If you see

0: นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามันมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเดินมาของมานาวูเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ม
2: ี
0: ร้านเดียวด้วยโอ้โห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: ผมชอบเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติเยอะ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคาบๆเนาะ
0: แล้วมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู
0: ่เนาะก็ไม่เอานะ
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตอะค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ 30-40 ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จาก

0: ไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นแล้วจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเคนิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ไ
0: หม
1: ใช่อ่
0: ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: นี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้เดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้น
2: มันอยู่ตรงนี้มัน
1: มีคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บพอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: มันจะดูเป็นเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหน100ปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขย
2: าย
1: นิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: มึงทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนยี่
1: ใช่
0: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ัง ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วพอก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไ
2: หมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: ปล่อยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช
2: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที
2: ่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเน
0: า
2: ะ
0: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ได้ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได
0: ้ก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช
2: ่โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
2: ้
3: วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมมาเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
2: ร
3: มนะ
2: ค
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบนี้
2: แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไง
3: ใช
2: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปวกตลอดเวลานะอ๋อ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญ

0: โซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่เตียงแม่กระโดดจริ
2: งๆ
0: เรื่อง
2: ก่อนนะ
0: เรื่อง
2: แม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
1: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็คลอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
1: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
1: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ฝ
0: นแม่ซีฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดก็จะหดตัวค่ะ
0: มันก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือท
1: ำเรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จากเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบ
2: แล้วนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: จนทางนู้นมัน16มันจะต้องใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตัวแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้ว
3: มันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมันเป็น
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วได้สร้างครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลย
4: หน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ถ้าความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างเท่าไหร่
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพอโทรมา

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาไปพบกับพี่ต้อมจักรพงศ์เกษตรกรหนุ่มคารมดีเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีไร่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่จุดเด่นเรื่องของความกว้างใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะไร่ของพี่ต้อมยังอยู่ใกล้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีราวกับว่าเป็นอาณาจักรในฝันของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีหัวใจรักในการเกษตรแล้วเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ชอบความท้าทายในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของพี่ต้อมจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับคิดแต่เรื่องจะหาทางออกทำยังไงที่เจ้าหญิงของข้าพ่อแม่ของข้าและประชาชนทั้งหมดในเมืองของข้าจะได้ตื่นจากคำสาปที่เจ้าแม่มดใจร้ายได้สาปเอาไว้ให้ทุกคนหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้นสาธุ
2: ยังไม่ตายยังไม่ตายแค่หลับไม่ตื่นเฉย
1: ใช้เวลาคิดหาคำตอบในการแก้คำสาปอยู่เป็นแรมปีคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ที่นี่แผ่นดินผืนนี้ได้ข่าวว่ามีกุญแจสำคัญที่จะทำให้สมองข้าฉลาดปราดเปรื่องขึ้นลองมาที่นี่แหละไปหาดูสิตรงไหนเนี่ยฮะอะไรที่จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นได้ไปท่าน
3: ฮะ
1: ข้าเนี่ยเป็นเจ้าชายมาจากเมืองทรูปลูกปัญญา
3: ครับ
1: จะรู้จากเมืองของข้าไหม
3: เคยได้ยิน
1: เมืองดังอ่ะคือเมืองของข้าเนี่ยถูกคำสาปของแม่มดใจร้ายทำให้ประชาชนในเมืองทั้งหมดรวมถึงพ่อข้าแม่ข้าและองค์หญิงอันแสนจะน่ารักของข้าตกอยู่ในภวังค์หลับไหลไม่ยอมตื่นข้าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกุญแจสำคัญที่จะไขสมองข้าได้ทำให้สมองข้าเนี่ยปราดเปรื่องและคิดหาวิธีการแก้ไขคำสาปนี้ได้อยู่ไหนอ่ะ
3: นี่ไง
1: แมงปอเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไง
1: ไอ้งอกงอกเขียวเขียวเนี่ยนะ
3: ใช
1: ่
3: ท่านรู้จักไหม
1: ไม่รู้จักหรอก
3: ต้นหอมไง
1: ต้นหอม
3: ใช่ครับผม
1: เนี่ยนะ
3: ครับ
1: มันจะใช้ได้จริงเหรอฮะมีคำตอบให้ข้าจริงไหมเนี่ย
3: ก็ต้องลองดู
1: เฮ้ยแล้วพาข้าไปหาคำตอบหน่อยว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้ข้าปาดเปลืองขึ้นได้ยังไงไป
3: ไปกันเลย
1: นำสิท่านเออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะทดลองทุกอย่างข้าควรจะต้องซักประวัติท่านสักนิดหนึ่งเผื่อท่านเนี่ยเป็นใครไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านจะมาหลอกข้าข้าเป็นถึงเจ้าชายเมืองอะไรนะ
3: ทรูปลูกปัญญา
1: โอ้โหแสดงว่าเมืองของข้าดังมากนี่ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่านไปยังไงมายังไงหรือว่าเอ๊ะมาท่านเกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เลย
3: เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จก็ไปทำงาน
1: ท่านเรียนจบอะไร
3: ผมเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับ
1: เกษตรศาสตร์กำแพงแสน
3: ครับ
1: ท่านเรียนอะไร
3: ผมจบคณะเกษตรภาควิชาโรคพืช
1: โอ้ความตั้งใจอะไรที่ทำให้ท่านไปเรียนคณะเกษตร
3: เพราะว่าพ่อแม่เราทำการเกษตรอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนพวกนี้มันน่าจะกลับมาช่วยพัฒนา
1: เอ้าแล้วพ่อแม่ท่านทำไอ้ต้นนี้หรือไง
3: เดิมก็ไม่ได้ปลูกครับเดิมทำอ้อย
1: ต้นอ้อย
3: ครับผม
1: โอ้โหงี้ก็หวานทั้งครอบครัวสิ
3: ก็หวานครับหวานจนขมขื่นจนปี40
1: เกิดอะไรขึ้นอ
3: ่
1: ะ
3: ที่เมืองท่านไม่โดนพิเศษเศรษฐกิจเลยดิ
1: ฮะ
3: เมืองไทยเขาโดนนะ
1: เมืองไทย
3: ครับ
1: มีพิเศษเศรษฐกิจด้วย
3: ต้มยำกุ้ง
1: ปี40
3: ครับแล้วก็พอโดนเศรษฐกิจปี40ก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยเยอะก็เลยคราวนี้คุณพ่อเนี่ยมีที่ดินมีคนงานมีเครื่องจักรก็เลยเริ่มกลับมาหันมาปลูกผักก็ปลูกไปหลายชนิดจนมาเอ๊ะอ๋อเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นพืชที่มันจะทำเงินได
1: ้ต้นหอม
3: ครับ
1: หรือว่าทนหอมที่ฉันเรียก

0: ้นหอม
1: ครับ
0: สามารถที่จะพลิกวิกฤตของตัวเองได้
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นนี่ใครเป็นคนคิดคุณพ่อคิด
1: ก็คุณพ่อเขาเป็นคนปลูกเขาก็ลองถูกลองผิดลองหลายพืชจนมาต้นหอมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่มันทำเงินได
0: ้
1: อายุสั้นทำกำไรได้เยอะครับแล้วก็ปลูกไม่ยากในสมัยก่อนนู้นนะปลูกแป๊บเดียวก็ได้เก็บแล้ว
0: ปลูกแป๊บเดียวมันขึ้นเลย
1: ครับผม
0: ก็เก็บได้เลย
1: ครับ
0: มันมีอายุที่สั้นทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: ก็นี่นี่เป็นทางออก
1: ครับ
0: พ่อของท่านจึงได้คิดว่าไอ้สิ่งนี้แหละจะมาเปลี่ยนชีวิตถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วท่านเข้ามาใน
1: ก็พอหลังจากที่เรียนจบก็ไปทำงานบริษัทจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอิ่มตัวกับงานบริษัทแล้วก็เราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แล้วประกอบกับที่คุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะก็เลยจะกลับมาช่วยเขาดูแล
0: หลังจากนั้นท่านมาในปีไหน
1: ผมกลับมาปี55
0: ตอนทำงานบริษัทไม่ดีหรอ
1: ดีครับ
0: บริษัทท่านทำเกี่ยวอะไรนะ
1: ผมไปอยู่บริษัทที่ขายพวกเกี่ยวกับพวกเคมีเกษตรพวกปุ๋ยพวกยาพืช
0: ครับก็น่าจะดีนะ
1: ก็ดีครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างคือเรารู้สึกว่างานเนี่ยมันหมดความท้าทายแล้วนะครับแล้วก็พ่อเราก็อายุเยอะละอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองคือพูดง่ายอยากเป็นเฒ่าแก่แล้วแหละ
0: ท่านก็เลยกลับมาที่นี
1: ่ครับผม
0: เพื่อมาค้นหาความท้าทายตอนนั้นแสดงว่าเจ้าต้นหอมนี่ก็ถูกปลูกอยู่แล้ว
1: ก็ตอนนั้นปลูกมาได้น่าจะเป็น10ปีแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เลยยึดเอาต้นหอมเป็นหลักในชีวิต
1: ครับผม
0: ถามนิดนึงได้ไหมฮะในขณะนั้นเนี่ยท่านมีหนี้มีสินเท่าไหร
1: ่เท่าที่รู้นะเอาแค่ที่รู้นะผมว่า20ล้านไม่ต่ำ
0: 20ล้าน
1: ครับ
0: คือท่านนึงมันได้รายได้ยังไง
1: ก็ที่เห็นเนี่ยครับหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก30ไร
0: ่30ไร
1: ่ครับผมเมื่อเช้าล่าสุดเลยเนี่ยราคาเมื่อเช้าเขาซื้อกันไร่ละ 90,000
0: 90,000
1: บาท
0: เขาซื้อกันเป็นไร่เลยเหรอ
1: ครับเขาซื้อกันเป็นไร่เขาเรียกว่าเหมาครับ
0: เหมาไร
1: ่ครับเหมา
0: ไร่นี้ 90,000
1: ครับก็ 90,000 คูณ30
0: ฮะ 2.7
1: ครับว้าวแปลงนี้ก็ประมาณ2ล้านกว่า
0: เฮ้ยไอ้นี่บอกว่าอายุสั้นอายุสั้นขนาดไหน
1: ตั้งแต่ปลูกจนเก็บเนี่ยถ้าในฤดูนี้ก็ประมาณ45วัน40วัน
0: 40วัน
1: ครับ
0: เดือนครึ่งเอ้ย2ล้านฝาเอ้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมให้ท่านสอนข้าจะให้เกียรติท่านสอนข้าม
1: ีค่าครูมั้ยมีค่าครูมั้ย
0: ไอ้อาท่านจะคิดเงินคิดเงินอย่างเดียวเนี่ยฮะเดี๋ยวข้าพาไปที่เมืองของข้าเมืองของข้ามีแต่สาวสาวสวยๆทั้งนั้นดิวไปโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแหล่งต้นหอม30ไร่แห่งนี้จะทำรายได้กับพี่ต้อมได้ถึงไร่ละ 90,000 บาทเลยทีเดียวเฮ้ยคุณผู้ชมครับเมื่อคูณเล่นๆดูแล้วผลผลิตจากการตัดต้นหอมทั้งหมดของที่นี่ก็สามารถทำมูลค่าได้สูงถึง 2,700,000 บาทต่อการตัดเพียง1รอบเท่านั้นโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับพี่ต้อมนี่แค่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักวิธีการปลูกต้นหอมให้ได้ผลผลิตที่สวยได้คุณภาพพี่ต้อมของเราจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนั้นคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิด

รู้หรือไม่น้ำสีเขียวจากต้นหอมนั้นมีประโยชน์กว่าที่คิดต้นหอมผักโรยหน้าหรือผักที่ใช้กินแกล้มกับอาหารที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายโดยเฉพาะสีเขียวของต้นหอมนั้นมีสารอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคหวัดและนอกจากนั้นครับยังช่วยคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าได้อีกด้วยส่วนวิธีดูแลอาการอักเสบทำได้ดังนี้ครับ 1. นำต้นหอมขิงและเกลือมาผสมกัน2. นำทั้ง3อย่างไปใส่ไว้ในผ้าขนหนูแล้วนำไปอุ่น 3. นำไปวางบริเวณที่อักเสบไม่ว่าจะเป็นหัวแขนลำคอและหลังได้เลยครับเรายังอยู่กันที่ไร่ต้น

0: ขนาดใหญ่แห่งจังหวัดราชบุรีที่มีอาณาบริเวณทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่แปลงต้นหอม30ไร่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศเท่านั้นนะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดยังดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆอีกด้วยโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าต้นหอมที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีวิธีการปลูกยังไงมันจะยากจะง่ายแค่ไหนตามพี่ต้อมไปดูกันเลย
1: นี่ใช่ไหม
2: ใช่แล้วท่าน
1: นี่คือหัว
2: หอม
1: หัว
2: หัวพัน
1: หัวพันน่ะแล้วมันหอมยังไงอ่ะ
2: ลองดมเดี๋ยวพอ
1: ใกล้ไป
2: ติดเชื้อ
1: ไม่ติดเชื้ออันนี้คือหัวหอม
2: ครับ
1: แต่ไม่ใช่หัวหอมแดงไม่ใช่หัวหอม
2: คือ
1: เป็นหัวหอมต้นหอม
2: พันเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันเลยโดยชัดเจนว่าอันนี้เป็นพันต้นหอมแดงอันนี้เป็นพอปลูกแล้วมาก็จะเป็นต้นอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเขาเรียกหอมแบ่ง
1: หอมแบ่ง
2: ครับ
1: มันจะไม่ใช่หอมแดงมันจะไม่ใช่หัวหอมใหญ
2: ่
1: มันเป็นหอมแบ่ง
2: หอมแบ่ง
1: มันไม่ชื่อหอมอื่นอ่ะ
2: ก็เวลาอย่างที่ผมบอกไงเวลามันมาเป็นนี่ไงเราต้องมาปลี
1: แบ่งมัน
2: ใช
1: ่แต่หอมมาเป็นลูกหัวใหญ
2: ่ครับ
1: ก็เลยเรียกมันว่าหอมแบ่งไอ้เจ้าหัวพันต้นหอมเนี่ยมันมีแต่พันแบ่งอย่างเดียว
2: ก็จะมีหลายแบบหอมแดงก็จะเป็นหอมแดง
1: แล้วปลูกมาเป็นต้นไหมหอม
2: ก็เป็นต้นเขียวเหมือนกันแต่หัวมาจะออกสีแดงแต่ต้นแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับท่านเคยเห็นที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวไหมคือเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าต้นหอมแบ่งแต่ส่วนหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือมันจะแยกกันเลย
1: ดูมีวิธีการไงดูว่าไอ้หัวพันนี่มันดีไอ้หัวพันนี่มันเป็นหัวไม่ดีเห็นไหมนอกจากเกรดเฉลี่ยที่คุณทำให้แล้วอ่ะจะได้รู้ว่าไอ้นี่หัวดีไอ้นี่หัวไม่ดีมีอย่างอื่นไหม
2: สมมติอย่างเงี้ยมันดำดำอย่างเงี้ยไม่ดี
1: ดำดำไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วปลูกได้ไหมดำดำปลูกได้ไหม
2: ไม่ดีปลูกไม่ได้ทิ้งครับ
1: วี
2: ่แต่อย่างนี้
1: หัวโทนหัวเป่งเป่ง
2: หัวโทนโทนแข็งแข็งดี
1: อันนี้ดี
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามามันเป็นถุงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเจอหัวดำก็โยนทิ้งไป
2: ใช่ครับแต่ที่บ้านนี่ก็คือจะมีคนงานสำหรับแยกหัวพันอย่างเดียวพวกนี้เขาก็จะแยกอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียว
1: เพราะฉะนั้นคนที่เอามาปลูกก็จะเป็นพันธุ์ที่สมหัวพันธุ์สมบูรณ์
2: ใช่ครับก็คือเราแยกเราแบ่งมาเรียบร้อยแล้วว
1: ิธีการก็คือพอไถให้เป็นทางนี้
2: อย่างนี้คือใช้รถไถเล็กยกล่องล่องก็ประมาณเมตรห้าสิบ
1: เมตรห้าสิบ
2: ครับผม
1: เม
2: ตรห้าสิบก็คือจะปลูกทั้งหมด8แถว
1: แล้วล่องมีความกว้างไหม
2: ก็เนี่ยครับ1เมตร50
1: เมตร50
2: ก็คือปลูก8แถว
1: อื้
2: อครับก็จะประมาณคืบนึงขนาดนี้ครับ
1: เมตร50ปลูก8แถวคือหมายถึงว่าเรียงไปอย่าง
3: น
1: ี
3: ้เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8
1: อ๋อ
2: แล้วก็ในท่อสปริงเกอร์นึงเนี่ยมันจะยาว4เมตร
1: อื้อ
2: 4เมตรเนี่ยเราจะปลูกประมาณ24แถวก็คือเป็น8 คูณ24
1: เรียงไปถึงนู่น24
2: ใช่ครับ
1: ก
2: ็จะปลูกระยะขนาดนี
1: ้และสปริงเกอร์เนี่ย
2: ครับ
1: กี่หัว
2: ก็วางไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดระยะที่บ้านผมใช้เนี่ยบ้านผมจะวาง9 หัวครับ
1: มันก็จะพอดี
2: ครับ94 36ก็จะยาว36เมตรมันจะเป็นระยะที่น้ำเวียงพอดี
1: นี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่มีการเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ด้วย
2: ใช่ครับก่อนที่จะถ่ายเราก็เก็บ
1: นั่นหมายความว่าจะถ่ายใหม่ก็ต้องเก็บสปริงเกอร์ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่ถ่ายยกร่องให้ได้
2: ใช่
1: แล้วก็ค่อยมาวางค่อยมาหวานปลูกแล้วก็วางระบบน้ำเติม
2: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าข้าต้องการปลูกพื้นที่แค่สักครึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่อะไรเงี้ยไม่เดินระบบน้ำได้ไหมฉีดน้ำเองได
2: ้ได้ท่านก็ใช้สายยางลากแล้วก็ลด
1: ฉีดเลยปกติ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีที่บ้านมีแค่นี้อยากปลูกกินปลูกขายใกล้ๆรอบๆบ้านก็ใส่ยางเอาก็ได้
2: ได้
1: ไม่ต้องสปริงเกอร
2: ์ไม่ต้อง
1: แล้วมันความใหญ่แค่ไหนมันควรจะเป็นสปริงเกอร
2: ์จริงๆเนี่ยสปริงเกอร์เขาถูกออกแบบมาสำหรับท่านเดินระบบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านเวลาจะใช้ท่านก็แค่มาเปิดก๊
1: อ
2: กน้ำมันก็จะไหลเข้าแล้วก็หมุนแต่ถ้าท่านปลูกไม่เยอะท่านก็ใช้สายลากเอาจริงๆแค่ไหนก็ได้ถ้าท่านอยากสบายอยากเหนื่อยครั้งเดียวท่านก็วางสปริงเกอร์แต่ถ้าท่านขยันอยากออกกำลังกายทุกวันท่านก็เอาสายลากเอาก็ถ้าอย่างใช้ของดีหมดเลยนะเกรดดีหมดเลยก็ประมาณสัก 3,000 ถึง 5,000 ไม่รวมค่ามอเตอร์ค่าตัวปั๊มน้ำ
1: เฉพาะค่าสปริงเกอร์อย่าง
2: ค่าสปริงเกอร์
1: ค่าท่อน้ำ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือ 3,000 ถึง 5,000นั่นหมายถึงจริงๆวางปั๊มน้ำที่เดียวก็ได้
2: ใช่
1: แล้วไปจ้ำเอา
2: ใช่ครับ
1: จะเอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนก็ได้
2: ใช
1: ่ครับอ๋อนั้นถ้าเกิดว่าสปริงเกอร์ก็เหนื่อยน้อยหน่อย
2: เหนื่อยทีเดียว
1: เหนื่อยทีเดียว
2: เพราะมันเหนื่อยแค่ตอนระวางระบบใช่ครับแล้วสมมติอย่างตรงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเราอยากเปิดตรงนี้เราก็เปิด
1: ยุ่งยากไหมสปริงเกอร์นี
2: ่ไม่ยาก
1: ไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการพวกนี้เนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากครับ
1: ครับไหนมาทำไง
2: วิธีการก็เราก็โรย

0: จิ้มทริคมีนิดเดียวถ้าเกิดว่าถ้าท่านทำต้นให้จิ้มให้ลึกคือให้มิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดท่านทำหัวให้จิ้มตื้นๆมันจะเป็นหัว
1: ถ้าท่านทำต้น
0: ทำต้นเรา
1: หมายถึงปลูกเพื่อเอาต้น
0: ครับ
1: ต้องจิ้มลึก
0: ๆครับ
1: ถ้าปลูกเพื่อให้มันโตเป็นหัวมันนี้มาขายแบบนี
0: ้ทำปลูกจิ้มตื้นๆ
1: จิ้มตื้น
0: ๆครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: พอถึงเวลาหัวมันจะขยายได้ง่ายกว่า
1: อ๋อมันจะไม่อึดอัดดิน
0: พอดินมันก็จะบังคับให้ต้นมันชะลูดขึ้น
1: อ๋อแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการปลูกต้นหอมเนี่ยเพียงแค่หว่านหัวพันลงไปในดินถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากปลูกเพื่อเอาต้นเนี่ยก็ให้จิ้มหัวพันลงไปลึกๆครับแต่ถ้าต้องการปลูกเอาแค่หัวก็แค่จิ้มลงไปตื้นๆเท่านี้ก็จะได้ผลผลิตตามความต้องการเลยแหละครับและสำหรับใครที่อยากลองปลูกต้นหอมทานเองหรือทดลองปลูกขายเป็นอาชีพเสริมพี่ต้อมเขาก็มีวิธีการมาแนะนำด้วยนะครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่สามารถใช้รถไถเล็กยกร่องละประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งก็ปลูกได้หมด8แถวโดยประมาณเลยแหละครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ปูฟางปูฟางแล้วเราก็ฉีดสารควบคุมวัชพืชเป็นอาวัตจบแล้วก็ตั้งท่อจบพิธีที่เราต้องปูฟางเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นมันจะทำใหพืชเนี่ยมันได้รับความชื้นตลอดเวลา
1: เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย
0: ครับผม
1: คือเก็บความชื้นหน้าดิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เก็บพวกสารอาหารหน้าดินไว้
0: ใช่
1: คุมหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อ
0: ก็สเปรย์พอเราตั้งระบบน้ำเสร็จเราก็สเปรย์สารควบคุมวัชพืช
1: ไม่ให้ม
0: ัน
1: พืชขึ้นอ้าวแล้วเวลาพวกคุมวัชพืชอ่ะมันไอ้นี่มันโตได้ไงอ่ะมันไม่ไปกับสารคุมวัชพืช
0: มันสารควบคุมวัชพืชเนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับควบคุมวัชพืชอย่างเดียวแต่อันนี้มันไม่ใช่วัชพืชมันก็จะไม่ควบคุม
1: ผลผลิตไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: แต่มันไอ้ยาไอ้อะไรขึ้นรกนุงรังอ่ะ
0: มันจะเลือกทำลายคือตัวยาเนี่ยมันรู้เองว่าอันนี้เป็นวัชพืช
1: อ
0: ันนี้เป็นผักที่เราต้องการเป็นอันว่าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แค่สเปรย์ยาแล้วก็รอให้มันโตก็เก็บผลผลิตรับตังค์เข้ากระเป๋า
1: แค่นี้เอง
0: ง่ายไหม
1: ในช่วงระหว่างทางก็คือดูอย่าให้เขาป่วย
0: ถั่วต้ม
1: เรื่องการให้น้ำล่ะให้น้ำล่ะ
0: ก็ถ้าเป็นฤดูแล้งมันร้อนซึ่งต้นหอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นก็ให้เช้าเย็นวันละ2รอบแต่ถ้าในฤดูฝนเนี่ยมันตกบ่อยอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้อง
0: ก็มันแห้งเราถึงจะให้ถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องให
1: ้ถ้าดินแห้งก็ถึงให้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดินแบบชื้นๆฉ่ำๆตกวันเว้นวันอะไรแบบนี้แทบไม่ต้องให้เลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได้เลย
0: ในบางพื้นที่นี่ปลูกแล้วรอฝนเลยนะ
1: รอ
0: ไม่ต้อง
1: จะได้ไม่ต้องมาจะไม่มาต่อสปริงเกอร์อะไรเสียเวลาฝนเลย
0: ใช่คร
1: ับ แล้วหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวมันก็จะโตดีอยู่แล้วเราก็แค่ให้น้ำแค่ว่าไม่ให้มันแห้งเฉยๆเพราะว่ามันเป็นพืชที่มันชอบอากาศเย็น
1: ให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยล่ะ
0: ให้ปุ๋ยก็ทุกๆ 5-7 วัน
1: ทุกๆ 5-7 วัน
0: ครับแล้วก็อย่างเวลาเราสเปรย์สารเคมีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือผมมีหน้าที่ต้องมาคอยตรวจดูว่ามีโรคไหมมีแมลงไห
1: ม
0: แล้วก็เราก็จะมาสเปรย์ยาตามโปรแกรมที่เราตั้งไว
1: ้
0: เพราะว่าของผมเนี่ยจะใช้หลักการคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูแลยากมาก
1: แค่นี้ก็เสร็จกระบวนการ
0: ร
1: อไป45วัน
0: รับตัง
1: แล้วก็รับตังเก็บผลผลิต
0: ครับ
1: โอ้โหแบบนี้ง่าย
2: ตอนแรกจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมอยากให้ปลูกเป็นแปลงเล็กๆไปก่อนแค่ทดลองดูแล้วก็ลองหาตลาดดูก่อนนะครับคือป้องกันความเสี่ยงครับว่าลองดูว่าผลผลิตที่เราได้คุ้มทุนไหมในกระบวนการผลิตนะครับตลาดต้นหอมของเราก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะเรามีตลาดใหญ่ๆถึง 4-5 ตลาดนะครับคืออย่างตลาดไทย4มุมเมืองตลาด4เมืองแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับโคราชอุดรก็เป็นตลาดใหญ่ครับก็พอมันแบ่งนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเสียหายเนี่ยก็จะราคาจะแพง100อัพขึ้นไปคือ100บาทขึ้นไปนะครับถ้าถูกสุดก็อาจจะเป็นฤดูหนาวที่ต้นหอมเจริญเติบโตดีแล้วปลูกมาพร้อมๆกันออกตลาดพร้อมๆกันก็จะเหลือประมาณ5บาท10บาทอันนี้คือที่ต่ำสุด
1: อย่างนี้ค่ากลับไป2ก็ได้อ่ะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากยกล่องขึ้นมา10เมตร50เมตร50เสร็จปั๊บวานๆๆๆกดอ่ะคุมฟางอ่ะเสร็จแล้วต่อระบบน้ำระบบน้ำก็
0: พ่นยา
1: 45วัน
0: รอรับตัง
1: ค์ว้ายเจ้าชายร้อนเงินอยากกลับซะตอนนี้เลยเฮ้ยยังไม่ได้สิยังไม่รู้เลยว่าคนงานจะทำยังไงจะต้องแบ่งคนงานทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ก็สำคัญ

0: ่างที่ไล่ผมเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าคนงานทำงานด้วยกันมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราไถคนขับรถไถก็จะไถอย่างเดียวคนปลูกก็จะปลูกอย่างเดียวคนตั้งท่อน้ำก็จะตั้งท่อน้ำอย่างเดียว
1: โอ้โหเออนี่น่าสนใจ
0: คนพ่นยาก็จะพ่นยาอย่างเดียว
1: แบบนี้ไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าชายเมื่อยชายยืนนานไม่ได้ชายเป็นเกา
0: โอเคเการักตัวเอง
1: เกาจริงจริงปวดขาแล้วไปเลย
2: สำหรับการให้น้ำต้นหอมนั้นเกษตรกรแต่ละท่านก็สามารถเลือกได้ว่าจะวางระบบสปริงเกอร์หรือใช้สายยางลากก็ได้เช่นเดียวกันครับและพอหว่านต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการปูฟางและฉีดสารควบคุมวัชพืชนั่นเองแหละครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ได้ทุกๆ 5-7 วันเพียงแค่45วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยช่วงหน้าครับเราจะพาไปเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมจากพี่ต้อมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนโอ้ยคุณผู้ชมครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง

0: ือไม่ต้นหอมช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต้นหอมนอกจากจะมีวิตามินเอสูงที่ช่วยในการบำรุงสายตาและสมองแล้วนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์และสารเอซิตินที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกต้นหอมเนี่ยของเราเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: เอาว่าเป็นปีแล้วกันปีนึงผมว่าพันไร่ผมไม่น่าต่ำนะ
1: แต่พื้นที่ปลูกจริงๆเวลาต่อครั้งเราใช้พื้นที่ปลูกประมาณเท่าไหร
2: ่พื้นที่ปลูกจริงๆต่อครั้งคิดง่ายๆดีกว่าอย่างสมมติรุ่นนี้น้ำหนัก1ไร่เนี่ย 2,000 กิโลกรัมผมต้องใช้ผักหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ไร่เดือนนึงผมก็ต้องใช้90ไร่90คูณ12ก็คูณไปพันกว่าไร่แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พอเพราะว่าอย่างในบางฤดูเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงก็ไม่ใช่3ไร่มันก็จะเป็น4ไร่5ไร่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ปลูกไร่กันไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แสดงว่ามีเท่าไหร่ครับปลูกเอาเป็นว่ามีคนที่อยู่ในระบบการจัดการนี่ประมาณกี่คน
2: เอาแค่เฉพาะคนงานประจำนะครับวันนึงเนี่ยผมต้องใช้คนประมาณ50คน
1: 50คน
2: เฉพาะส่วนในส่วนของปลูกนะไม่รวมที่ว่าพอไปถึงลงแพ็คลงตัดแต่งบรรจุก็ต้องใช้คนอีกจำนวนนึงแต่ว่าอันนั้นแยกส่วนกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแน่ได้ถามไประบุจำนวนคนก็คือเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: ทีนี้ใน1วันเองจะต้องทำอะไรบ้าง
2: หน้าที่ผมเลยก็คือผมจะมีหน้าที่สำรวจโรคสำรวจแมลงเพราะว่าที่ไร่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเราทำปริมาณเยอะแล้วเราทำเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องผมใช้ระบบคือป้องกันก่อนที่มันจะเกิดอย่างเช่นอย่างแปลงเนี้ยผมจะต้องสเปรย์ยาก่อนสเปรย์สารเคมีก่อนที่จะมีโรคก่อนที่มันจะเป็นโรคก่อนที่มันจะมีพวกหนอนหรือว่าแมลงศัตรูทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือผมต้องคอยมาตรวจ
1: หน้าที่หลักๆเราก็คือตรวจความเรียบร้อยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ดูตรงไหนมันดูเหมือนมีโรคก็ต้องเริ่มสั่งการแล้วว่าจะเอายังไงรับมือยังไง
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีปัญหา
3: โรคของต้นหอมนี่นะครับก็คือมีหลายอย่างนะครับก็คือมีโรคพวกแอนแทคโนดพวกโรคเน่าโคนแล้วก็ยังมีโรคหอมเลื้อยที่โดนทำลายจากเพี้ยไฟเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโรคที่สำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรที่ทำแบบปลอดภัยจากสารพิษหรือว่าเกษตรปลอดภัยเราก็จะใช้พวกไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยอินทรีย์ตอนที่ทำแปลงนะครับก็จะช่วยลดพวกโรคได้เยอะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมลงก็จะใช้พวกบิวเวอรีอาเมทาไลเซียมพวกนี้จะเข้ามาคุมพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยจักระจันพวกเพี้ยพวกไรแดงอะไรพวกนี้ได้ครับ
2: คือของผมเนี่ยจะง่ายเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนทำงานที่บ้านผมเขาทำมานานเขาก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองวันนี้คุณไปทำไอ้นี่คนขึ้นน้ำคุณก็ขึ้นอย่างเดียวคนปลูกคุณก็ปลูกอย่างเดียวคนเก็บคุณก็เก็บอย่างเดียวคนพ่นสารเคมีคุณก็พ่นอย่างเดียวคือหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะว่าผมใช้ระบบการจัดการกึ่งอุตสาหกรร
1: ม
2: แต่ว่าของเรามันเป็นระบบไร่ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณก็ทำหน้าที่นั้นทุกวัน
1: ถ้างั้นจะถ้าเกิดว่าจะให้ไล่กระบวนการตั้งแต่เริ่มมีทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับคนงานของเรานะ
2: uh-huh.
1: เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นอย่างนั้น

0: ือจะต้องมีคนที่ไถ
1: ใช่ต้องมีคนไถก่อนไถดะไถแปร
0: ไถดะไถแปร
1: เสร็จปุ๊บ
0: ซึ่งเราใช้รถไถ
1: รถไถใหญ
0: ่รถไถใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วมีกี่คันรถไถใหญ่กี่คัน
1: ตอนนี้มี2 คัน
0: 2 คัน
1: 2 คัน
0: เพื่อ

0: คุณเรื่องเต็มเรื่องหัวพันพอหัวพันที่เราสั่งมาจากอุตรดิตถ์พอมาถึงเนี่ยมันจะต้องมาทำการปลีกพอมาปลีกเสร็จปุ๊บไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะเตรียมไว้พอเสร็จพอถึงวันที่จะปลูกเนี่ยก็จะมีคนเอาพันมาคนปลูกก็จะมาแล้วก็รถไถเล็กซึ่งมาปั่นขึ้นล่องเนี่ยก็จะมาคนขับรถไถเล็กก็จะขับไปแล้วก็คนปลูกก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องวางระบบน้ำเพื่อที่เราจะทำการปิดฟางแล้วก็ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชสารภูมิวัชพืชพอหลังจากที่เราฉีดสารกำจัดวัชพืชเสร็จหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเนี่ยแล้วแต่ฤดูบางฤดูเนี่ยเช้าเย็นถ้าอย่างในบางฤดูเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่ต้องให้น้ำมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการสเปรย์ยาโดยที่สมมติผักได้อายุเท่านี้วันผมจะต้องสเปรย์1 2 3มันก็จะมีโปรแกรมการผลิตอยู่โดยที่เวลาเราผลิตเนี่ยผมก็จะคุยกับทางตลาดว่าช่วงเนี้ยคุณจะให้ปลูกเพื่อที่จะไปขายใครคุณอยากได้ผักสเปคแบบไหนเราก็มาทำตามที่ตลาดต้องการ
1: ก็เรียกว่าสร้างผลผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด
0: ใช่ครับ
1: ดีมากๆเลยอันนี้สมมติว่าคิดเล่นๆนะสมมติผมมีพื้นที่อยู่20ไร่ที่เมืองข้า
0: ครับ
1: ข้ามีพื้นที่20ไร่ข้าจะต้องเตรียมคนทั้งหมดกี่คน
0: สัก5คนน่าจะพอ
1: 5คนสำหรับพื้นที่20ไร
0: ่ครับผม
1: ไอ้5คนนี้คนต้องทำอะไรบ้างทำทั้งกระบวนการเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นฝ่ายปลูกด้วย
0: ปลูกด้วยวางระบบน้ำด้วยดูแลด้วยเก็บผลผลิตพร้อม
1: อ๋อพอ5คนนี้เริ่มปลูกปั๊บวางระบบน้ำ
0: ครับก็ใช้ไอ้5คนปลูกนั่นแหละมาวางระบบน้ำพอไอ้5คนปลูกวางระบบน้ำเสร็จก็สมมติเรามี5คน2คนก็แบ่งให้เขาไปดูแลเรื่องระบบน้ำคุณมีหน้าที่เปิดน้ำทุกวันให้น้ำผักทุกวัน
1: อ
0: ีก2หรือ3คนเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ดูแลโดยสเปรย์ย
1: า
0: หรือทำวัชพืช อะไรก็ว่าไป
1: มันก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะ
0: ง่ายคร
1: ับ5คนอ้าวไอ้นี่ขับรถไป1คนที่เหลือ4คนช่วยกันปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยอ้าวแบ่งไป2คนไปพ่นไปฉีดน้ำทุกวันไปดูน้ำตรงไหนเสียอะไรไงส่วนอีก3คนดูเรื่องยาเรื่อง
0: วัชพืชครับแล้วก็เรื่องแวดล้อมอื่น
1: ๆ
0: ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวพอเราปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีวัชพืชขึ้นพวกนี้ก็ต้องมานั่งเก็บไป
1: แล้วเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารไหม
0: ต้องการครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้ระบบป้องกันก่อนโดยเราไม่สนใจว่าโรคจะเกิดหรือยังเราต้องสเปรย์เพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลยากเพิ่มเป็น2เท่า มันเหมือนเราแข็งแรงก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเกิดพอเราป่วยนอกจากจะทำงานไม่ได้แล้วยังต้องทานยาต้องไปหาหมอเช็คตังหลักการเดียวกัน
1: ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนคุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับเคล็ดลับการจัดการไร่ต้นหอมแห่งนี้คิดดูสิครับว่าใน1ปีเนี่ยพี่ต้อมต้องใช้พื้นที่ผลิตต้นหอมเป็นพันๆไร่นั่นก็เพราะว่าความต้องการบริโภคต้นหอมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแหละครับแบบนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่กำลังเล็งจะปลูกต้นหอมและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกพืชชนิดนี้มากๆเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือหลักแนวคิดเรื่องการจัดการโรคของต้นหอมนั่นเองครับเพราะพี่ต้อมเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเราต้องป้องกันก่อนที่ต้นหอมเนี่ยเขาจะเกิดโรคต่างๆโดยพี่ต้อมจะคอยดูแลเอาใจใส่ไร่ต้นหอมด้วยตัวเองคอยฉีดสารควบคุมวัชพืชอยู่เป็นประจำก็เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นหอมเนี่ยเขาเกิดโรคต่างๆขึ้นมานั่นเองแหละครับแต่ก็อย่าพึ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าสารที่ว่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นหอมและผู้บริโภคแต่อย่างใด ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยปัญหาเรื่องโรคหลักๆของต้นหอมในศัตรูของเขาคืออะไร
0: ถ้าในฤดูร้อนก็จะเป็นเรื่องหนอนกับมันไม่โตเพราะว่ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นแต่ถ้าอย่างในฤดูที่เป็นฤดูฝน มันจะเน่าเพราะว่ามันเป็นพืชอบน้ำแล้วด้วยความที่ว่ามันไม่ชอบน้ำขังแต่ต้นหอมเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขัง
1: ชอบน้ำขัง
0: มันก็จะเน่าแล้วพออย่างในฤดูหนาวเนี่ยมันจะยาวซึ่งตลาดไม่ชอบตลาดชอบสั้นๆประมาณสัก40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีคือเป็นความสูงที่ตลาดต้องการถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่ดีแหละ
1: เพราะฉะนั้นหน้าร้อนเป็นไงต้นหอม
0: มันเป็นพืชชอบอากาศเย็นพอเวลาไปเจออากาศร้อนมันก็จะไม่โต
1: หน้าร้อนไม่โต
0: และก็นอนเยอะ
1: หน้าฝนน้ำขัง
0: น้ำขังหน้าหนาวก็โตดีเกินยาวตลาดไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่ปลูกมาเนี่ย
2: แค่เราอยู่เนี่ย

0: ปัญหาอะไรหนักๆไหม
1: ก็มีเยอะคือมันถูกมากคือราคาสินค้าราคาสินค้ามันถูก
0: ราคามันขึ้นลง
1: ใช่ครับก็ตามความต้องการตลาด
0: แพงสุดมันเคยแพงขนาดไหน
1: เอาล่าสุดของปี59เนี่ยนะผมไปซื้อที่โคราชไร่หนึ่งเนี่ย 350,000
0: ไร่ละ 350,000
1: ใช่ครับด้วยเพราะว่าที่ผมต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านเนี่ยต้องส่งตลอดเพราะฉะนั้นผลผลิตในที่เราทำเองมันไม่พอเราก็ต้องไปเราก็คือเดิมจากเป็นผู้ปลูกแล้วให้คนอื่นซื้อเราพัฒนามาเป็นพ่อค้าเองพอเราเป็นพ่อค้าเองเรามีออเดอร์ต้องส่งทุกวันเราก็ต้องหาสินค้าเพื่อมาป้อน
0: ช่วงน้ำแล้งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ช่วงแล้งเนี่ยแพงทุกอย่างนะ
1: แพงมากครับ
0: 350,000
1: หลัก150,000เอาเป็นว่าซื้อที่ตลาดสดเนี่ย1โลเนี่ย180-200ซึ่งเป็นวัตถุดิบคือคนที่คือค้าต้นหอมมาตั้งแต่เด็กยันทุกวันนี้อายุ70แล้วเขาบอกเขายังไม่เคยเจอราคานี้เลยแต่ก็มีราคาถูกจนแบบ5บาทจนมันไม่มีมูลค่าก็มี
0: แต่ว่าช่วงหลังที่ช่วงฝนมานี่ก็ดีขึ้น
1: ครับก็จะมีราคาขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลคร
0: ับ
1: ทุกอย่างมีฤดูกาล
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวการทำการตลาดและคำแนะนำดีๆจากพี่ต้อมพี่ต้อมเขาจะมีเคล็ดลับและคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากกันช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับรู้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้

0: ากงานวิจัยพบว่าต้นหอมเนี่ยช่วยลดความเค็มในอาหารได้นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าการศึกษากลิ่นสมุนไพรไทยเพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการปรับลดปริมาณโซเดียมเนี่ยพบว่าต้นหอมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เพิ่มลงไปในอาหารแล้วจะลดความเค็มซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆได้ถึง 25% เลยทีเดียวนะครับ
1: ที่นี่ที่ไหนล่ะท่าน
2: อันนี้ก็คือร้านของผมเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่าผมพอเรียนจบผมก็ไปอยู่บริษัทเคมีเกษตรด้วยความรู้ที่เรามีเนี่ยแล้วประกอบกับที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกเยอะก็จะใช้สารเคมีพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เยอะก็ซื้อมันเองซะเลยแล้วก็ขายมันด้วย
1: คือแทนที่ตัวเองจะเป็นคนซื้อ
2: ใช
1: ่เป็นคนขายซะเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าเวลาเป็นคนขายมันก็ต่อรองกับบริษัทได้
2: ใช่เลย
1: ว่าเราเป็นร้านนะแล้วเราก็ใช้ปริมาณเยอะนะออเดอร์เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ก็จะเอาหน้าต่อรองดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: เออโอ้โหนี่เก็บเม็ดเงินตรงนี้ได้อีกเยอะเลย
2: การที่เราพอรู้
1: มีประสบการณ
2: ์การที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้แนะนำชาวบ้านได้แนะนำว่าสิ่งนี้มันถูกสิ่งนี้มันผิดเราสามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งเราได้ทั้งชาวบ้านแล้วเราก็ขายของได้กำไรด้วยอีกทางหนึ่งได้ใช้ของต้นทุนถูกด้วยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อตัวทุกวันนี้รุ่นลูกปลูกแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันผิดคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแต่ความจริงก็มันผิดอย่างบางอย่างเนี่ยการที่เราทำแต่มันมีคนที่เขาทำนานกว่าเราคนเหล่านี้ก็จะเป็นครูให้เราเขาก็จะมาปรึกษาเราอย่างเช่นเคสลาน้ำค้างเนี่ยเพราะเขามาปรึกษาผมเลยต้องไปหาคำตอบทำให้ผมได้รู้ว่าอันนี้มันคือโรคนี้
1: เพราะในความเป็นจริงของเรายังไม่เกิด
2: ใช่ครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฤดูนี้นะโรคนี้มันจะระบาดเราก็จะได้เตรียม
1: เอาประสบการณ์ของผู้ที่ทำมานานกว่ามาเป็นครูเรา
2: ใช่ครับ
1: แบบหลักสูตรเร่งรัดไม่ต้องเจอให้เสียหายก่อน
2: ถูกต้อง
1: ชาวเมืองข้าดีอย่างนี้ต้องหูบึ่งแน่ๆไม่ต้องร้องผิดร้องถูกอะรู้มันซะเลย
2: แล้วพอเราทราบเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ว่าในฤดูนี้มันจะมีโรคอะไรเราก็ใส่สารเคมีตัวนั้นเนี่ยเพื่อป้องกัน
1: ป้องกัน
2: ครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ถูกกว่ารักษา
1: พูดถึงตลาดส่งออกหน่อย
2: ครับ
1: กับต้นหอมของเมืองไทยเขาตอบรับเราขนาดไหนเขารู้สึกว่าต้นหอมเรางดงามหรือว่ามีประเทศไหนเป็นคู่แข่งเรา
2: จริงๆถ้าประเทศคู่แข่งก็จะมีอินโดนีเซีย
1: อินโด
2: แต่ว่าในฤดูปลูกที่เขาปลูกไม่ได้เราก็จะปลูก
1: ได
2: ้แต่ว่าด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง
1: เยอะกว่า
2: แล้วก็จะใช้วิธีการหมุนเอาเช่นในฤดูนี้ผักที่เนี่ยดีเราก็จะใช้ผักที่สมมติฤดูนี้อุตรดิตถ์ดีเราก็จะไปอุตรดิตถ์ฤดูนี้โคราชดีเราก็จะไปโคราช
1: แล้วแต่หัวพันธ
2: ุ์ใช่ครับแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะวัตถุดิบที่ไหนดีเราก็ไปตรงนั้น
1: แบบนี้อินโด

0: เราก็จะมีความต่างในช่วงระยะเวลากันอยู่
1: ใช่ครับ
0: ตลาดหลักส่งออกของไทยต้นหอมเราส่งไปไหน
1: ของผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งออกผมก็จะส่งผ่านโบรกเกอร์ผมอีกทีนึงก็คือคนนี้ค้าขายกันมานานเป็น10ปีแล้วเราเขามีความชำนาญในเรื่องการส่งออกแล้วก็ให้เขาส่งประเทศที่ส่งไปก็จะเป็นรอบๆนี่แหละรอบๆบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้ครับ
0: ที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่การเกษตร
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะรับหอมบ้านเราไปกิน
2: ถ้าต้นหอมที่ส่งต่างประเทศของเราในโซนเอเชียจะใช้มากก็แถวๆมาเลเซียสิงคโปร์ครับคุยโดนเสียเขาใช้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางยุโรปหรือทางอเมริกาพวกนี้จะส่งไปให้ร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นู่นเขาทำรายได้ดีไหมครับถือว่ารายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็ทำยากกว่าเพราะเราต้องระวังพวกเชื้อโรคที่ติดมากับต้นหอมในกระบวนการผลิตอันนี้สำคัญมากเพราะกลุ่มพวกฝรั่งเขาไม่มีความต้านทานต่อเชื้อโรคสมอลเลล่ากับอีโคไลตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับที่เราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ครับเพราะมันจะพวกเชื้อโรคพวกนี้จะปนมากับปุ๋ยอินทรีย
0: ์ในพวกจุกโร
1: มี
0: มีด้วย
1: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาก็จะออเดอร์มาว่าเราต้องผลิตเราต้องแพ็กเกจแบบนี้เพื่อส่งไปนี่แต่ว่าเรื่องส่งเนี่ยของเขาเราก็แค่ทำความต้องการของลูกค้าให้ตรงเขา
0: อันนี้เมืองปลูกปัญญาฉันจะมาสั่งแล้วต้องเปิดวาร์ปเอาสิ
1: ต้องเปิดวาร์ป
0: อ
1: ย่าลืมท่องคาถาด้วย
0: ไม่เป็นไรปลูกเองรู้เรื่องวะก็ปลูกเองซะเลย
1: ครับ
0: นะแบบนี้ตลาดส่งออกก็จะมีโบรกเกอร์รับ
1: ครับ
0: มีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำให้ตาม
1: มีครับมีก็อันดับแรกเลยก็คือต้องมี GAP ของไทยก่อนเราเรียกกันแก็บไทยแก็บไทยนั่นแหละก็คือเราต้องมีตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ผ่านตั้งแต่ตม.ไทยแล้วครับพอที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของประเทศปลายทางก็เขาอยากได้มาตรฐานอะไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำให้ได้ตามมาตรฐานของเขา
0: อันนี้โบรกเกอร์เขาจะมีคัมภีร์มาให
1: ้ใช่ครับผม
0: หน้าเปิดคัมภีร์อุ้ยสุดยอดมากๆเลยล่ะครับพี่ต้อมไม่เพียงแค่เอาวิชาความรู้มาใช้ประโยชน์ในไร่ของตัวเองเท่านั้นแต่พี่ต้อมยังมีจิตสาธารณะส่งต่อวิชาความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากจะเป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราแล้วยังมีใจหลอกขั้นเทพอีกด้วยแบบนี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้เลย
3: ตลาดบ้านเรามีความผันผวนขนาดไหน
1: ก็จะผันผวนตามฤดูกาลคือหนึ่งเลยก็คือเรื่องฤดูกาลเนี่ยเป็นหลักคือคุณอยู่ในถูกที่แต่ไม่ถูกเวลามันก็ไม่ใช
0: ่
1: คราวนี้ก็จะมีเรื่องของหัวพันนะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของตลาดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะกินน้อยลงหัวพันน้อยคนปลูกน้อยความต้องการเยอะก็ราคาก็จะแพง
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองความต้องการเนี่ยมันไม่เคยหมด
1: ใช่แต่ว่าอย่างของที่บ้านผมเนี่ยจะแตกต่างจากของที่อื่นผมว
0: ่
1: าผมจะขายใครเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าเวลาผมผลิตเนี่ยผมจะผลิตตามออเดอร์สั่ง
0: เอ้าเหรอ
1: เพราะว่าอีกแผนกนึงของที่บ้านผมเนี่ยเขาจะไปหาออเดอร์ไว้แล้วว่าต้องทำให้ได้แบบนี
0: ้
1: ผมถึงต้องผลิตให้ได้แบบที่เขาต้องการในปริมาณที่เขาต้องการ
0: มันมีความเด่นยังไงการทำตลาดแบบนี้การ
1: ปลูกผมขายก่อนแล้วค่อยกลับมาผลิตนั่นหมายความว่าผมปลูกได้เท่าไหร่ผมต้องขายได้หมด
0: มีคนรอซื้ออยู่แล้ว
1: ใช่แต่ก็ยังมีในบางฤดูกาลมันพลิกล็อกเช่นเขาต้องการ100ตันผมผลิตได้200ตันอีก100ตันที่เหลือจะไปขายใคร
0: เอ้า
1: ก็ต้องเอามาแปรรูป
0: เอามาแปรรูป
1: แปรรูปแต่ว่าอันนี้ยังเป็นแนวความคิดอยู
0: ่
1: คือผมอยากทำตัวต้นหอมอบแห้งอีกหน่อยถ้าผลผลิตมันเยอะเราไม่รู้จะไปไหนเราก็แปรรูปเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตถูกที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ช่วยชาวบ้านคนอื่นด้วยเวลาเขาปลูกหรือที่เขาไม่มีตลาดเนี่ยเขาก็สามารถมาขายเราได
0: ้
1: 1ชาวบ้านไม่ขาดทุน2เราก็ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วย
0: ตอนนี้กำลังศึกษาก
1: ำลังศึกษาก
0: ำลังศึกษาพวกนี้ไปปรึกษาใครนะ
1: ก็ตอนนี้มีสำนักงานเกษตรเขาก็มาให้คำแนะนำอยู
0: ่ในอนาคตท่านมองตัวท่านยังไงท่านมองผลผลิตท่านยังไง
1: ทุกวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้ว เป็นผู้ขายแล้วเป็นผู้รับซื้อแล้วก็คือมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ว่าผมยังอยู่ต้นก็ยังไม่สุดก็แค่เป็นผู้ผลิตแต่ผมอยากไปเป็นต้นน้ำจริงๆก็คือเป็นผู้ผลิตพันธุ์
0: อยากสร้างพันธ
1: ุ์อยากสร้างพันธุ์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พอเราสร้างพันธุ์เสร็จปุ๊บเรามาปลูกเราขายเราแปรรูปแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: งั้นหมายความว่าภาพรวมคืออยากอยู่ให้ครบทุกกระบวนการ
1: ใช่ครับ
0: อยากอยู่ตั้งแต่ต้นเลยถ้ากันย้อนกลับมาตรงเรื่องของต้นพันธุ์มันสามารถพัฒนาได้อีกไหม
1: พัฒนาได้ครับเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ พอคนปลูกเยอะหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะน้
3: อ
1: ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราต้องมีหัวพันธุ์คุณภาพดีเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตหัวพันธุ์คุณภาพดีเพื่อใช้เองหนึ่งนะครับยังหลักการเลยคือลดต้นทุนก่อนแล้วก็จะได้ขายคนอื่นด้วยคนอื่นก็ได้มีหัวพันธุ์ดีใช้ครับแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเราก็จะได้มีของดีไปขายตลาดลูกค้าก็แฮปปี
3: ้
1: ส่วนที่เหลือเราก็ไปแปรรูปพอเรามีต้นดีเราก็จะมีสินวัตถุดิบที่ดีในการแปรรูปเราก็จะได้วัตถุดิบแปรรูปที่ดีไปขายในลูกค้าที่ดีแล้วที่สำคัญเราก็ได้ช่วยรับซื้อของคนอื่นเราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
3: แสดงว่ามันหมายความว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เกษตรกรบางคน
1: ครับ
3: ยังไม่สามารถหาตลาดได้ด้วย
1: ใช
3: ่ต้องรอคนมารับซื้อ
1: ถูกต้อง
3: ถ้าวันไหนเขาไม่มาซื้อ
1: ก็จบ
3: ก็ไม่ขายไม่ได้
1: ใช่เพราะในวันในบางอย่างเช่นในอุตรดิตถ์เนี่ยเขาสามารถขายหรือไม่ขายก็ได้ถ้าเขาไม่ขายต้นเขาสามารถทำหัวพันธุ์ได้แต่ที่บ้านผมเนี่ยทำหัวพันธุ์มันไม่ใช่แหล่งผลิตพันธุ์ที่ดีถูกที่แต่ไม่ถูกเวลา
3: อ้าวแล้วจริงๆแล้วมันจะพัฒนาตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะกับการสร้าง
1: ไม่ได้
3: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่ที่เขาสร้างหัวพันธุ์ดี
1: ๆต้องครับ
3: แต่เพียงแต่ว่ามันก็คือกระบวนการของเรา
1: ใช่ครับ
3: สายของสายผลิตของเราทั้งหมด
1: ต้อง
3: อันนี้ถึงจะครบวงจร
1: ครับ
3: ว้าเป็นอนาคตที่ดูสดใสมากถ้าเกิดว่าคนดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากบ้างอยากจะทำบ้างท่านมีข้อคิดข้อเตือนใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้าง
1: สำหรับผมนะวิธีการทำงานของผมนี่คืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ใจเรามันรักบังคับใจก็ได้ต่อให้เราไม่อยากทำแต่เราต้องบังคับใจเราให้รักก่อนพอรักเสร็จปุ๊บเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีสำหรับตัวผมนะ
3: ดีมากๆเลยเริ่มต้นด้วยความรักทุกกระบวนการมันจะมีความตั้งใจกัน
1: ครับผม
3: เหมือนเวลาที่เราจะจีบแฟนเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารักเขาอย่างเงี้ยเราก็จะทุ่มเททุกอย่างโดยที่ทำด้วยหัวใจ
1: ครับ
3: งั้นเดี๋ยวไปเอาต้นพันธุ์กันดีกว่า
1: ได้ครับผม
3: ไปเอาต้นหอมด้วย
1: ครับ
3: ทำอะไรกินดีวันนี
1: ้ต้มจืดแล้วกัน
3: ต้มจืดไม่ใส่ผักอื่นนอกจากต้นหอมได้ไหม
1: ไม่ใส่ไข่ด้วย
3: ไม่ใส่ไข่ด้วยใส่แต่น้ำกับต้นหอมได้ไหม
1: โอเค
3: ข้าอยากสมองฟัดเฟืองจริง
1: ได้ครับ
3: ดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นไปเปิดวาร
1: ์ปต้องเต้นด้วยไหมเนี่ย
3: ต้องเต้นดิ
4: โอ้ยเส้นทางชีวิตของพี่ต้อมเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้เรียกได้ว่าพี่เขาอะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยและวิธีการทำตลาดอย่างชาญฉลาดจึงทำให้ผลผลิตจากแร่เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและวันนี้เองครับนอกจากจะได้เคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นหอมให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกันแล้วยังได้ฟังเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของเกษตรกรชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็อย่างที่พี่ต้อมบอกยังไงแหละครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีความกว้างขวางดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรได้ทุกฤดูแต่ว่าต้องเลือกพื้นที่และก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากพี่ต้อมเจ้าของไร่ต้นหอมขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแชร์สาระและวิธีการต่างๆในการทำการเกษตรให้กับเราในวันนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรขั้นเทพคนไหนจะมาให้วิชาความรู้และร่วมไขเคล็ดลับดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวหน้าค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: นซุปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัด

0: ก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างอ่ะมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พี่การทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: Like.

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-6 หมื่นคน
1: หน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
3: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้ารู้ว่าจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ย

0: นั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
1: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
2: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
1: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัว
2: หยุดวิธีการไล่
1: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทํายามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบางเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
2: ใช่อย่างเงี้ยผมยังไม่ยัง
1: ใช่มันถึงก็ต้องแบบ
3: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องไงครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
2: ก็เป็นอาชีพ
1: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
2: อันนี้เราลงไปลอง
1: ได
2: ้เบสิกเบื้องต้นอย่างนั้นที
1: ่
2: บอกได้ไหม
1: ครับผมพาไปหาครู
2: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
4: ค
2: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
5: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
2: นี่น้องๆน้องๆนี่คือเป็น
6: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กๆน้อยๆการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
2: อันนี้เราขึ้นยังไงตามถนัด
6: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
2: จ
6: ับ
2: ก้อน
6: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไป
2: โอ้แหม
6: เห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
2: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
6: ่ของมัน
2: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องขบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปม้าแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
5: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
8: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นมะนาว
3: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
8: พันธุ์เป็น
3: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
8: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
3: อันนี้เรียกว่าไม
8: ้จ้ะไม้ตะขอสอยนี
3: ้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
8: เอาเบื่อใหญ
3: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
8: เจอล
3: ูกใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
8: เจอลูกใหญ่อะ
3: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
8: บนยอดนะก็ซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
3: น
8: ี
3: ่แหละครับ
8: นั่นแหละใช้ได้
3: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยคร
8: ับ ใช้ได
3: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี
8: ่แต่มะก้อนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวก

0: มะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
0: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
0: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: เก็บมะนาวนี่เราเลือกได
0: ้
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
2: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได้
0: ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบและความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
3: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
1: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับ
2: ไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
1: จะกินแค่
5: เปลือก
1: ใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ไหม้อีกแล้วนะ
1: อ๋อต้องเร็วด้วยนะ นี่ไหม้แล้วมั้งผมว่า ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
3: 10กว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
1: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
7: ่นี่ฟาร์มแพะ
1: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
7: คร
1: ับ
7: ผมอ๋อ
1: ไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโหระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับ จะกินแค่
7: เปลือก
1: ใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
7: ฟาร์มชื่นครับ
8: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนั้นใช้ให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
9: ในฮอสเขามาอยู่ก็ต้องดู
1: มาอยู่ต้องดูอ๋อโลไปทำงานข้างนอก
3: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0: มาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี่
2: พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
2: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานชนะทุบิลับคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
2: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: 7วัน
3: เขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
2: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
2: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกันร้อยหนึ่งได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
2: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
3: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกก็ปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
2: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
2: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อนๆ
2: ต
1: ้
2: องลอง
3: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงาม
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึงเราจ่ายทางนี้ได้ QR
2: code
0: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: สีขาวอันเหลี่ยมคุณนะ
1: เฮ้ย
4: อ้าวนี่ใหม่จริงแล้วนะ
1: อันนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
5: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ผมมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ถูกไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิม
3: ส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
1: เอาเลยนะ
3: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
1: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
3: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ปลายๆว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปแบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มนึงมีเลี้ยงวัวคอกนึงมีสวนมะนาวอยู่แปลงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ย
1: แบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อ
3: ถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับ
6: ความฝันนี่อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีมีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
0: เส้นทางสู่การกินดีมีสุข

ของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อืม
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับรอครับ

จริงๆแล้วหลักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมเมื่อก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงาน
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ลุย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่ของใคร
6: ของใครเก่งๆก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่า

0: น้องน้อยน้องไต่ขับมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
0: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
0: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเนอะ
0: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหนได้เลยเอาชิมเลยลูก
2: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
0: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
3: ไม่กินไม่เผ็ดหรอกินพริก
0: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
0: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะน้องเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
4: เป็นพ่อน้าลาเลย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
1: ให้คนเพชรใจดีด้วยขนมจีด้วย
6: ไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟย
7: ์ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
9: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
10: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
11: บรรยากาศมีอยู่ที่นี่ซะแล้ว
12: ก็อาจจะกิน
10: แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
13: ใช่ค่ะแชร์กันนะคะ
14: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
15: ขอบคุณค่ะ
16: ให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
17: ้
16: ว
17: อุ้ยนี่มีแฟลมาอีกถุงนึง
18: หนูไม่เหลือเยอะเลย
19: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่ที่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
17: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
9: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยคะ
10: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
3: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
7: ดีค่ะ
10: หนูขอทำเป็นสีเก้าชั้น
7: ค่ะเก้าชั้น
1: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
9: โอ้องมโหสถเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพุ่มโมโหสถกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
17: สวย
1: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำกันข้างในนะ
17: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอน
10: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
11: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักษัตรอย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
11: ได้ค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
9: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรคร
10: ับ พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพงลาวลาย12นักษัตรเวลามีงานบุญงานบวชดังนั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
6: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกๆวันเลยใช่ไหมคะ
1: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
1: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถม ีการหนังใหญ่ป้ายลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบ้านที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
10: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
2: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
1: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
4: พี่ต่ายทำอะไรกันเด็กๆ
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีคร
1: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
5: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
4: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
5: กระต่ายหูขาดไหมคะ
4: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาต่อให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันก็เสร็จเป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
5: ยากค่ะ
4: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
5: ชอบสีชมพูค่ะ
4: ชอบสีชมพู
5: ชอบทุกสี
4: ชอบทุกสีเลย
5: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
4: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
10: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
4: อันนี้น้องตาลูเบอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกสูงลูกยกสูง
10: 3อันใส่เลยใส่มือหมดเปล่า3อัน
4: แทนกลางให้หมดก่อนลูก
5: ใส่ที่สุด
10: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
4: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
5: เอาไว้ในบ้าน
4: เอาไว้ในบ้าน
5: แต่งในบ้าน
12: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน้องเพย์ทำกับน้องแทนทำพี่เพย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
5: แต่หนูอยากทำด้วยฝีมือตัวเอง
12: โอ้ได้ค่ะ
4: ฝีมือตัวเองก็ได
12: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่าค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
5: ้ใช่แล้วแบบนี้
15: นี่ครับ
12: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะ เพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
20: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
20: ขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
20: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
10: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
5: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
12: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟยๆต้องรีบเคลียร์ของแล้ว
5: ช่วยกัน
12: อันนี้เก็บไหนอะคะ
21: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโค้กลุงใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
21: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
12: ้
21: ส
12: ่
21: วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
12: ส่วนน้ำกะทิ
21: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
12: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
21: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
12: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้นี
21: ่ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
12: มะพร้าว
21: มะพร้าวเทินทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
12: น้ำตาลตะโนด
21: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
12: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
21: น้ำเปล่ามา
12: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
5: ื่อ
12: ก
5: ี้หนูถือ
21: มาเอาใส่เลยใส่
12: ไหม
21: ค่อยค่อยเทเทกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส่
12: อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
21: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
12: ละ
21: ลายก่อน
12: เดี๋ยวให้น้องทำได
21: ้
12: ไหมคะ
21: ได้อ่ะคน
12: แทนลองดูไหม
21: คนอย่าไม่กันไหมอย่างนั้น
12: คนด้วย
21: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
5: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
21: ถ้าทำมาแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหมอ่ะลูก
12: กินหอมไหมกินหอมไหม
5: หอมค่ะ
21: มะพร้าวใส่เลยลูก สองคนช่วยกันเคลียร์เข้าเคลียร์ไป
0: แล้ว
21: เคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคลียร์เดี๋ยวมันกระเซ็น
20: อันนี้บังค่อยๆหน่อยนะคะกล
21: ั
20: วกระเด็นใส่น้อง
21: ร้อน
20: พร้อมเลยค่ะ
21: หมดไหม
20: คนได้ไหมครับ
21: คนได้เลย
20: เอาจับการด้วยเดี๋ยวมันไหม
8: คนให้รอบๆกระทะนะคะ
22: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
21: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
20: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
9: ไม่เคยเลยครับ
20: ไม่เคยเลยครับ
22: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
20: ้ค่ะ
21: อร่อยแล้ว
20: อร่อย
21: อร่อยแล้ว
22: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
20: ไม
22: ่เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
21: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
22: ไม
21: ่
22: เคย
21: ไม่เคยวันนี้ได้กินแน่กินไหม
22: กิน
21: ต
22: ้องกลับไป
20: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ป่ะจะอร่อยกว่าลูกชูบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชู
21: บ
20: เพรา
21: ะ
20: เราชอบลูกชู
21: บนี่หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
20: ไม่ต้องตวงเหรอ
21: ไม่ต้องตวง
20: ละ
21: ทำประจำ
20: อุ้ยมันผุด
21: ไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได
20: ้อันนี้เท่าไหร่คะ
21: นี่ก็เหมือนกัน
22: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
20: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
22: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
20: เก่งมากค่ะ
21: ไม่ต้องลุ้นให้เลยได้แหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
22: ดแต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
21: โอ้ยไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
20: สิบกระทะเลย
22: โอ้โหคนนั้นจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
20: ใช่ไหม
22: ใช่
20: ลองชิมดิอร่อยไหม
21: เดี๋ยวดูติ๊ด
20: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
21: หวานไหมเป่าก่อนเป่า
20: เป่าไว้หายร้อน
23: อย่าเพิ่งกินนะ
20: กินแล้วลูกปากได้ครับ
23: ถ่าย
20: เป็นไงบ้างคะน้องเฟเฟ
22: ่หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
20: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
24: ใช้ได้แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
21: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
20: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
22: ดีค่ะ
25: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้รับประทานขึ้นครับ
20: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
21: นี่ประมาณโลครึ่งลูก
22: ห
21: างกะทินะลูกนะ
22: กิโลคร
20: ึ่
22: ง
20: ว้า
22: วโดนหนูไม่กินเลย
21: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
22: ้
21: เกลือประมาณ2ช้อนชา
20: ประมาณ
21: 2
20: ช้อน
21: ชา2ช้อนชาม
20: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
21: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
20: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
21: คน
22: คน
21: เบา
22: ๆปิ้น
20: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
21: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
9: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
22: หนูก็ว่างั้นค่ะ
21: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
9: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
20: ใช่เหมือนน้ำ
21: มันเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
22: ดู
21: นะแล้วก็ค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
20: ๆมันเป็นฟอง
21: คนไปเรื่อยๆ
20: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
21: แล้วก็คนไป
22: เรื่อยๆมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
20: ได
22: ้
20: แล
22: ้
20: ว
22: ห
20: รือยังคะ
21: จนจะพุ่งแล้ว
20: จนจะพุ่ง
21: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
20: อ๋อไม่มีฟอง
21: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
20: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อแล้วค่ะ
21: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอสให้หลานปั้นหน่อย
20: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
24: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
20: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
24: ่
20: ะ
24: ใช่ขนมต้มมาดิ
22: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ท
24: อดหนูอ่ะปั้นแรกป่ะลูกหูลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
22: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
24: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีพอดีลูก
0: จะได้พอดีคำใช่ไหม
24: จะได้พอดี
0: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเน
22: ี่
0: ยอย
22: ่
0: างเง
22: ี้
0: ย
22: อ๋ออย่างงี้เฮ้ยแฟนเกี่ยวก็ไม่เก่งจริ ง
24: โอ้ยนี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
0: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
22: พี่พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
0: ทำอะไรอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแฟนน้องบ้านเราทำสิคะ
22: ไม่ดีค่ะ
21: เดี๋ยวพอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันนะ
22: เย
21: ้ได
22: ้
21: แล้วใส่ลูก
22: ได้แล้ว
21: ช
22: ั้นที
21: ่
22: เรา
21: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
0: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
21: ใช่เอากระทะมาตั้ง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
21: ผมน้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
0: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
22: ้นี่
21: เทใส่เลยเทใส่เลย
0: มาเลยมายืนตรงนี้แป้ง
21: นี่คุณลุงก็ยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
22: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
24: แป้งใส่น้ำล
21: ู
24: ก
21: ค่อยๆนะเดี๋ยวนะขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอเดี๋ยวสี่ใส
22: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะเขา
0: ใส่หมดแก้วเลย
21: ประมาณ
24: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเด
21: ีย
24: วก็
21: เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยว
22: ขอขยำด้วย
0: นวดค่ะใครนวด
21: อ
0: ันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
22: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
0: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
21: มาณ
0: สามารถเติมได้เรื่อย
21: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาแป้งเติม
0: อันนี้เราใส่
21: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
0: เพราะว่าสีมันอ่อน
22: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดีจัมมันแต่มันจะนิ่มกว่า
0: เป็นไงคะหนักไหม
22: หนักอยู
21: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
0: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
20: ตอนนี้นะคะก็ถึงการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
0: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
20: ใช่ค่ะ
0: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
22: ๆนานๆนิดน
21: ึ
22: งนะ
21: โหนะตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
21: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้มแป้งตลอด
0: แป
21: ้
0: งมันจะได้
21: ใช่ไหมใช่แป้งมันนิ่ม
0: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
24: ได้
21: พอเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
0: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
21: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
0: อยากกินหรือยัง
22: อยากแล้วค่ะ
0: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
20: อ๋อได้เลย
0: ดีไหมคะน้องๆ
20: ดีค่ะดีไหม
0: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
20: มาตักใส่มาเลย
0: คุณลุงบอกว่า
21: ให้
0: น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
21: เอา
0: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
22: ทำไมต้องสะเด็ด
21: พอท่วม
0: พอแล้ว
21: น้ำกะทิใส่แล้วร้อยแล้วถ้วยนึง
0: ผักอีก
22: นี่ของใครนี่ของใคร
0: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
21: ใช่ลูก
0: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
22: สะเด็ด
21: แน่โรยใหม่ทีหลังก็ได
20: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
25: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
0: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
22: ขอใจใจ
0: คุณป้าได้เช่นกัน
21: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
22: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
0: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เฟ่หรือเปล่าเฟ่เฟ่
22: อาวุธหนูล่ะคะ
0: เป็นยังไงคะคุณลุง
21: ขายได้เลย
24: อร่อยมาก
21: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
22: ่อร่อยจังเลยค่ะ
0: โ
13: ว่ามันเหมือนทรายๆหยาบๆ
20: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
14: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
20: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
14: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
20: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
13: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นประสบการณ์ครับ
20: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
13: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
20: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
16: ขอบคุณค่ะ
20: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
25: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล khanomthai@thaipbs.or.th และชมันย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ
20: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้า

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆ เวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์ในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวใน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมครับ
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้โอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจ๊

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับอ๋อต้องตักอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
4: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะทำเป็นเศษดอกไม้จากงาน
0: อ๋อไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมฮะอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: ่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม
1: ้อ
0: มันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ย่างอ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม
2: ้อ
0: ทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจางนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านปลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก
0: ็
3: มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไม้ดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วยดีมาก

0: สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่คือสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค
0: ์
3: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
3: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได้นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยกับการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: คนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามมาเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไผ่ลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลยดีกว่า

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมวังรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก

ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้ให้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟองวันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามไทยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณ

0: คนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึด

หลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริ

0: ปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
1: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปรียบ
2: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
3: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
4: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
5: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
6: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเราลักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
7: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
8: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
4: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

สวัสดีค่ะตาพระจันทร์วันนี้นะคะนุ่มพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่ม